0: และมหาสังฆปริณายกโปรดประทานพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ทรงกอบด้วยพระคุณูปการต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและมหาชนทั่วหน้าเหลือขนานับทรงพระศรัทธาพระราชทานพระอุปถัมภ์การคณะสงฆ์และพระศาสนากล่าวจำพอต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็มีเป็นอเนกปริยายเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงโปรดประทานพระดำริมาเพื่อพิจารณาดำเนินการดังนี้หนึ่งกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่วันที่13ถึง29มิถุนายน2569ให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการระบุว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระสังฆราชุปถัมภ์การอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้มีพระบัญชาโปรดให้พระภิกษุในโครงการสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดค่ำทุกวัน 2. กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชให้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา 3. กิจกรรมอื่นๆให้ปรับเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก
1: ช่วงบ่ายวันนี้จะมีขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยขบวนจะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกตรงตลอดไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: ในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สวท AM 819กิโลเฮิรตซ์และสวท AM 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:10 นาทีและตั้งแต่เวลา 18:20 นาทีถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จพิธี
1: สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

0: าวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันพรุ่งนี้อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและมีจุดลงนามในสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27 มิถุนายน 2569และภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ
1: ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกส่วนประชาชนแต่งกายไว้ทุกด้านสถานที่ให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายนเป็นระยะเวลา15วันและจัดการลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันดังกล่าว
0: นายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสมพระเกียรตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ว่าได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินพระราชพิธีต่างๆโดยมอบหมายให้ทุกกระทรวงให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้ดีที่สุด
2: มอบหมายให้แต่ละกระทรวงแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานนะครับให้ดีที่สุด ในส่วนของภารกิจต่างประเทศที่เราได้มีการเตรียมการนัดหมายผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม
1: คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณนางสาวรัชดาธนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวานนี้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีโดยให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
3: ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาล

0: ขอเชิญชวนเยาวชนไทยที่มีความฝันและความมุ่งมั่นสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา ODOS รุ่นที่2หรือ1อำเภอ1ทุนซึ่งขณะนี้เปิดรับสมัครถึงวันที่15มิถุนายน2569โครงการนี้มอบโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และนักเรียนปวช.ปี3ที่มีผลการเรียนดีมีศักยภาพได้ศึกษาต่อในต่างประเทศรวม100ทุนในประเทศชั้นนำได้แก่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและทุกโรงเรียนเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและทันเวลาเพราะเราเชื่อว่าโอกาสทางการศึกษาไม่ควรถูกจำกัดด้วยพื้นที่หรือฐานะทางเศรษฐกิจหากคุณหรือคนในครอบครัวมีคุณสมบัติตามเกณฑ์อย่าพลาดโอกาสสำคัญในครั้งนี้สมัครได้ที่ odos.ocsg.go.th ODOS รุ่นที่2เปิดโลกการเรียนรู้สร้างอนาคตและส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่เวทีโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: บ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทันทีที่การเจรจาขั้นสุดท้ายของข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเสร็จสิ้นเบื้องต้นแต่ละฝ่ายจะลงนามทางไกลในรูปแบบดิจิทัลจากนั้นจะมีการประกาศว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ได้รับการลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐแล้วซึ่งเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านส่วนวิธีการจัดการกับคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านคือการเจือจางยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเหล่านี้ในประเทศอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่างสุดท้ายของข้อตกลงสันติภาพแล้วเหลือเพียงการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการถัดไป
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาการที่ยูเครนเพิ่มการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อรัสเซียมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสับสนยุ่งเหยิงรวมถึงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของรัสเซียและสร้างความแตกแยกในรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจาแบบพบหน้ากันประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนโดยที่ยุโรปเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
1: สื่อเวียดนามรายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการเสนาธิการร่วมแห่งกองทัพประชาชนเวียดนามที่ประกาศจัดตั้งกรมยานไร้คนขับเพื่อพัฒนากองทัพเวียดนามให้มีความทันสมัยพลเอกฟานวันเกียงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเวียดนามระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ทางทหารทั่วโลกรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกำลังรบและขีดความสามารถการตอบสนองทุกสถานการณ์ของกองทัพเวียดนามด้านพันเอกเหงียนวันตรวงผู้บัญชาการกรมยานไร้คนขับกล่าวว่ากรมยานไร้คนขับจะยกระดับการฝึกฝนกำลังพลรวมถึงเสริมสร้างด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการประสานงานระหว่างกรมกองเพื่อเพิ่มความพร้อมของกองทัพเวียดนามและตอบสนองต่อสถานการณ์สงครามไฮเทคทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
2: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้ลุกลามไปยังพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกแล้วและขอบเขตของการระบาดมีขนาดใหญ่กว่าที่เคยพบก่อนหน้านี้โดยเน้นย้ำว่ามีสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการอีกหลายอย่างเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อระลอกนี้ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาจำนวนเตียงของผู้ป่วยกักโรคน้อยกว่าความต้องการอย่างมากเมื่อพิจารณาจากอัตราการแพร่ระบาดทั้งนี้ดีอาร์คองโกกำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือวิธีการรักษาเฉพาะขณะที่ล่าสุดดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว676รายในจำนวนนี้เสียชีวิต136รายและมีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกอย่างน้อย119รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยเม็กซิโก1ใน3ชาติเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาได้สิทธิ์จัดพิธีเปิดสนามเป็นชาติแรกที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาโดยมีชากีราศิลปินชื่อดังชาวโคลอมเบียร้องเพลงใดๆเพลงประจำการแข่งขันในปีนี้ส่วนลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยจะขึ้นแสดงในพิธีเปิดที่สหรัฐก่อนเกมเจ้าภาพสหรัฐพบกับปารากวัยในวันนี้เวลา 8:00 นสำหรับการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเสมอกับบอสเนีย1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละ1แต้มการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวปปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นตบเอาชนะหวงหยูซุนมืออันดับ31ของโลกจากไต้หวัน21-15ทั้ง2เกมผ่านสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับ โนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ12ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมรุธนาภัทรอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกช่วยกันตบเอาชนะชันยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ45ของโลกจากฮ่องกง 2-0 เกม 21-15 21-19 และเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟังหุ้ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพชิงชัยสโตรกเพย์72หลุมพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโปรแหวนพออนงเพชรล้ำที่จับคู่กับโปรเปียโนอภิชยายุบลเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดหลังจบด้วยสกอร์อีเวนพาหลังอันดับ16ร่วมด้านสุวิทยาวินิจฉัยธรรมที่จับคู่กับเฉียนเพ่ยหวินจากไต้หวันทำสกอร์1โอเวอร์พาหลังอันดับ27ร่วมส่วนผู้นำหลังจบรอบแรกมีทีมทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พาขยับขึ้นมารั้งจ่าฝูงร่วมกัน3ทีมประกอบด้วยคู่ของคามิลบอยจากสหรัฐอเมริกากับมิเชลจางจากจีนนิโคบรอดเอสทรูปจากเดนมาร์กกับเกมมาดรายเบิร์กจากสกอตแลนด์และเกอร์ลิงคอร์จากสหรัฐอเมริกาที่จับคู่กับฮีรานาวีดจากออสเตรเลียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026รอบชิงชนะเลิศที่จะพบกับออสเตรเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าโค้ชในไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้เล่นให้พร้อมที่สุดกับเกมรอบชิงชนะเลิศในวันนี้รวมไปถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับขณะที่จิรพงษ์แช่มสกุลกองหลังทีมชาติไทยชุด U19 จากสโมสรบ้านบึง FC กล่าวว่าออสเตรเลียเป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ในเกมรับต้องแย่งชิงจังหวะเล่นให้ได้ก่อนคู่แข่งต้องทำให้คู่แข่งเล่นได้ยากที่สุดและต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกมสำหรับทีมชาติไทยชุด U19 จะลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบกับออสเตรเลียที่สุมาตราอุตาร่าเมนสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:15 น.ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube BG Sport พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:30 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง87 ซม.และเวลา 19:53 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง88 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 11:51 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง81 ซม.วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
4: 1นาทีกับกปท.
5: ณปัจจุบันการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมจากประชาชนเพราะสะดวกรวดเร็วกรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับระบบการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นโดยได้เพิ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตนก่อนการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ reserve.dlt.go.th/reserve โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนบุคคลตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือ PDPA และป้องกันการแอบอ้างเอาชื่อบุคคลอื่นมาดำเนินการจองทะเบียนรถยนต์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือสูญเสียทรัพย์ได้โดยจะเริ่มให้มีการยืนยันตัวตนก่อนการจองหมายเลขทะเบียนรถตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าจนจำนนคำว่าจนเขียนจอจานนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออัตคัดขัดสนฝืดเคืองมีเงินไม่พอยังชีพเช่นเมื่อยังเด็กเขาจนมากครอบครัวต้องหาของป่ามาประทังชีวิตอีกความหมายหนึ่งคือแพ้ไม่มีทางสู้เช่นแดงเล่นหมากรุกเก่งมากทำให้คู่เล่นจนในกระดานเสมอคำว่าจนมีความหมายว่าไม่มีทางสู้หาเหตุผลหรือข้อโต้แย้งมาสู้หรือหักล้างไม่ได้ใช้ในการสู้รบการโต้เถียงหรือการต่อสู้ทางคดีความคำว่าจนแผลงเป็นจำนนก็ได้เช่นผู้ถูกกล่าวหาจำต้องสารภาพผิดเพราะจำนนต่อหลักฐานในบางบริบทคำว่าจำนนใช้

0: ืชสามารถนำไปใช้ในการเติบโตได้อีกทั้งยังมีสารมลพิษอื่นๆปนอยู่ในน้ำเสียที่บริเวณปากแม่น้ำบางแห่งมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ในน้ำสูงเกินค่ามาตรฐานแล้วสัตว์ทะเลที่เป็นอาหารของมนุษย์ได้รับการปนเปื้อนของสารพิษเหล่านี้จึงควรรณรงค์เรื่องการใช้น้ำและการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ทะเลให้มากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทยช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้จะเริ่มเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรจะรับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลา

0: Radio Freshen Up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
8: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: น้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: สิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คุณแม่คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าแม่จี๊ด
0: คุณเด่นด้วยนะคะแหมไปเมืองนอกมายักกระบอก
1: รู้แล้วเราจะทำไมเขาย้ายแม่จี๊ด
0: ก็จะได้ให้ซื้อไอ้ชนิดที่เขาว่ามันจะเสริมอกเสริมตะโพกเวลาเดินก็แกร่งมันจะได้กระเดิบกระดาบกับเขาบ้างนะสิคะเอ๊ะจะได้หาแขวนกับเขาได้บ้างแหละค่ะ
1: นี่หล่อนยะหล่อนอย่าแรกนักเลยถ้าอยากจะมีแฟนแล้วก็เชิญเลยไม่ต้องมาตะโกนพรนธนาหรอก
0: โถจะให้อยู่เป็นสาวทึนทึกจนวันตายเหรอคะ
1: นี่แม่จี๊ดเดี๋ยวว่าใช่เหรอมันทึนทึกและหนักหัวแกมะ
0: จิตบ้าตัวเองหรอกค่ะไม่ได้ว่าคุณแหมทำเป็นวัวสันหลังหวะไปได้
1: ใช่ฉันยอมรับความจริงฉันเป็นวัวสันหลังหวะแค่เห็นเงาก็นึกว่ากาจะบินมาจิกแผล
0: ขอโทษค่ะคุณชนจิตไม่ได้ตั้งใจว่าค่ะอย่าทำใจน้อยไปเลยนะคะยังไงจิตก็จะช่วยคุณชนตั้งสมาคมให้ได้แหละค่ะ
1: สมาคมอะไรยะแม่จี๊ด
0: ก็สมาคมสาว 2,000 ปีไงคะ
1: บ้าอย่ามัวแต่แรดๆอยู่เลยเอากระเป๋าคุณแม่ขึ้นไปข้างบน
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วชนกับคุณแม่ขึ้นไปก่อนนะฮะผมจะช่วยจี๊ดขนของ
1: ขอบคุณค่ะไปค่ะนะชนหนูคิดถึงพ่อเต็มแก่แล้ว
0: จ้ะ

0: หนูขึ้นไปดูพ่อข้างบนเลยนะคะ
1: เดี๋ยวมาถึงนี่เหนื่อยนะนั่งพักกินน้ำกินท่าก่อนเถอะจ้ะยังไงแม่ต้องได้พบคุณพ่อแน
0: ่นะชนเนี่ยหน้าหยิกจริงๆด้วยดูนะเราไปเรียนอังกฤษตั้ง 3-4 ปีคิดถึงคุณพ่อใจแทบขาดได้แต่เขียนจดหมายมาคนก่อนนี้คุณพ่อก็ตอบบ่อยๆแต่ปีกว่าๆมานี่ได้ข่าวว่ากระสอบกระแสให้นชนเป็นคนตอบแทนทั้งนั้นจนในที่สุดก็ได้รับเฉลยว่าป่วยล้มหมอนนอนเสื่อมาถึงจะรีบขึ้นไปกราบเท้าเยี่ยมก็หาเรื่องห้ามซะอีกแกล้งเดินไปเปิดตู้เย็นเอาน้ำเย็นใส่แก้วมาถ่วงเวลาซะอย่างนั้นล่ะ
1: ทานน้ำก่อนจ้ะ
0: หนูไม่ได้หิวสักนิดเดียว
1: ทานเถอะนะแหมทำเป็นใจร้อนไปได้ยังไงก็ต้องได้พบคุณพ่อวันยังค่ำจะเร่งรีบไปไหนกันนะช้าๆน่ะได้พระสองเล่มงามลืมแล้วเหรอจ๊ะ
0: บทบาทจังนะชน
1: เนี่ยว่าน้าจะบทบาทเหรอติดโดนหยิกหรอกเนี่ย
0: แล้วทำไมห่วงคุณพ่อเอาไว้รักคนเดียวล่ะให้หนูกอดคุณพ่อบ้างไม่ได้เหรอ
1: นี่เราว่ายังไงนะแม
0: ่หนูว่าน้าชนห่วงคุณพ่อไว้กอดคนเดียว
1: เสียวปากเสียถ้าเป็นคนอื่นน้าจะฉีกปากให้ดูฉีกไม่ออกนะจะเอาคัตเตอร์กรีดให้ปากยาไปถึงหูเลย
0: ทำไมล่ะคะ
1: ก็ที่แม่พูดมาเนี่ยหมายความว่ายังไง
0: อ้าวก็หมายความว่าน้าคือน้าของหนู
1: ใช่นั่นถูกต้องอยู่แล้วแต่ความหมายที่เราว่ามาน่ะมันลึกซึ้งกว่านี้ใช่ไหมพูดมาตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อม
0: ก็ได้ก็น้าเป็นแม่ของหนูไงล่ะ
1: ยีเมท

0: างเหี่ยวเฉาเป็นมะพร้าวห้าวแห้งคาต้นนี
1: ้อะไรน้าชนอยู่กับคุณพ่อมาตั้งนาน
0: อย่าก็นานตั้งแต่แม่เราตายเรายังเดินต้มเตี้ยมต่อแตะ
1: แล้วทำไมไม่จับคุณพ่อให้อยู่ล่ะคะ
0: นี่อย่ามาพูดเลยฉันเกลียดผู้ชาย
1: โถผู้ชายคนนั้นตายไปจากหัวใจน้าชนตั้งนานแล้วเก็บมาคิดทำไมความจริงคุณพ่อก็หมายตาน้าชนอยู่แล้วหนูก็เชียร์ระเบิด
0: นี่เลิกพูดเรื่องนี้สักทีได้มะ
1: ความจริงอยู่กัน2ต่อ2กับคุณพ่อเนี่ยโอกาสเป็นของน้าชนอยู่แล้วน่าจะจับให้อยู่นะคะ
0: บอกให้เลิกเลิกพูดเรื่องนี้สักทีเถอะน้าเบื่อฟัง
1: แหมโกรธผู้ชายคนอื่นทำไมต้องมาโกรธคุณพ่อของหนูด้วย
0: โกรธทั้งนั้นล่ะพ่อเราวิเศษมาจากไหนกันชะ
1: ก็หนูอยากได้น้าชนมาเป็นคุณแม่น่ะ
0: โอ้ยมีเอาหรอกเบื่อจะตายแค่มีหลานอย่างแม่ก็จะบ้าอยู่ละขืนโอนมาเป็นลูกคงต้องเข้าโรงพยาบาลบ้าซ่อมแซมประสาท
1: เรื่องโกรธผู้ชายนี่ไม่หายเลยนะคะ
0: แน่ล่ะน้าจะจำจนวันตายผู้ชายคือยาพิษไปแตะต้องเข้ามีแต่อันตรายไม่ตายก็คางเหลืองอยู่ได้ห่างเท่าไหร่ยิ่งดี
1: แต่ผู้ชายอย่างคุณพ่อน่ารักออกค่ะน่าสงสารด้วยน่าจะเห็นใจคุณพ่อมั่ง
0: นี่อย่ามาสอนฉันได้มั้ยยายแม่มันไส้เต็มทีแล้วนะเลิกพูดซะเถอะมึงว่าผู้ชายคนไหนไม่ยุ่งด้วยทั้งนั้นพวกตัวพยาธิอ่ะนี่ดื่มๆซะได้หุบปากสักทีเดี๋ยวจะกรอกน้ำให้ขาดใจดื่มสิดื่มเดี๋ยวนี้ดื่ม

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: นี่นชนจะฆ่าหนูด้วยน้ำจริงๆเหรอคะ
1: ปากพันเนี่ยอยู่ไปทำไมปากเสีย
0: มีใครเขาหวังดีต่อน้าอย่างหนูมั้งคะโธ่ให้เลื่อนฐานะจากคุณน้าเป็นคุณแม
1: ่น้าไม่สนทั้งนั้น
0: แน่เ
1: ลยอะไรแน
0: ่ที่ว่าไม่ได้เป็นแม่หนู
1: ตายเด็กคนนี้ทำไมปากเสียอย่างนี้นะ
0: ก็หนูอยากมีแม่นี่ณชนก็รู้หนูไม่มีแม่มานานแล้วในขณะที่เพื่อนฝูงเขามีแม่เลยอยากจะมีแม่มั่ง
1: แต่เราก็มีพ่อนะยายแม
0: ่ค่ะหนูมีคุณพ่อแต่มันก็ยังไม่บริบูรณ์ต้องมีคุณแม่อีกคนนึง
1: ไม่เอาละน้าไม่พูดกับเราเรื่องนี้วนไปวนมาไม่รู้เรื่องเลย
0: น้าชนไม่สงสารหนูเหรอ
1: ไม่สงสารจะเลี้ยงเรามาจนป่านนี้เหรอ
0: แล้วทำไมไม่เป็นคุณแม่ของหนูซะล่ะ
1: เอ๊ยยังไงนะพูดแต่เรื่องนี้เรื่องอื่นเยอะแยะทำไมไม่พูดรู้แล้วว่าน้าไม่ชอบเรื่องพวกนี้แม่พูดทำไมอ่ะ
0: ก็หนูอยากมีแม่นี่
1: ก็น้าทำให้แม่มาตลอดอยู่แล้วจะเอายังไงอีก
0: ก็ยังไม่ใช่คุณแม่จริงๆนี่ค่ะ
1: ไม่เอาไม่เอาอ่ะฉันไม่พูดกับเราละคืนเอ่ยเอามาอีกระวังนะฉันจะหนีไปบวชชีแม่จะได้ไม่มีน้าอีกต่อไป
0: อย่านะคะใจดำยังไม่พอยังจะทำใจเอามาหิดซะอีก
1: ก็อย่ารบเราเซาซีนะเรื่องพวกนี้สิรู้ว่าน้าไม่ชอบแล้วพูดทำไมอ่ะ
0: ถามจริงๆเถอะค่ะคุณพ่อไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้กับน้าชนเลยเหรอคะ
1: ทำไมจะไม่พูดตื้อจะตายไปกลางคืนเนี่ยตะกายประตูแกลกแกลกยังกับแมวแค่ไม่เป็นอันหลับอันนอนเลย
0: หนูก็คิดว่าอย่างนั้นเลยคิดต่อไปว่าก็ดีเหมือนกันนะที่ได้นัชชนเป็นแม่เลี้ยงถ้าคุณพ่อไปได้ผู้หญิงอื่นมามันจะยุ่งกันใหญ่นัชชนไม่น่าใจแข็งถึงอย่างนี้
1: ก็เกือบใจอ่อนไปเหมือนกันน่ะแต่พอนึกถึงเรื่องอะไรๆขึ้นมาได้แล้วใจมันก็เลยด้าน
0: ก็อย่าไปคิดมันสิคะทำใจให้คล้อยไปตามธรรมชาติน้าชนก็เป็นสุขพ่อก็เป็นสุขหนูก็เป็นสุขนะคะน้าชนขา
1: อะไรอีกล่ะเด็กคนนี้อ่อนซะจริงเชอะ
0: สงสารคุณพ่อเธอหนูก็อยากมีคุณแม่พอคุณพ่อหายป่วยเป็นคุณแม่ของหนูนะคะ
1: น้าจะบอกอะไรให้แม่
0: อะไรคะ
1: เวลานี้คุณพ่อของเราไม่อยู่บ้านหรอก
0: ฮะคุณพ่อไม่อยู่บ้านแล้วคุณพ่ออยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่ห้อง ICU ที่โรงพยาบาล
0: ฮะคุณพ่อเป็นมากเหรอคะ
1: จ้ะท่านกระสอบกระแสมานานแล้วแต่ท่านไม่ยอมให้น้าบอกความจริงกับแม่เพียงแต่ให้บอกว่าแข้งขาไม่ค่อยมีกำลังวังชาร่างกายอ่อนแอเพราะกลัวว่าแม่จะหมดกำลังใจเรียนพยายามรักษายังไงยังไงก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ทรงกับสุดจนกระทั่งเข้าโรงพยาบาลไม่ได้สตินั่นล่ะน้าถึงตัดสินใจเทเรกไปบอกแม
0: ่ทำไมคุณเด่นพบฉันแล้วไม่บอกให้ฉันรู
2: ้ผมเสียใจฮะที่ไม่พูดความจริงให้ฟัง
1: น้าสั่งเองจ้ะแม่เพราะพูดว่าจะไปอังกฤษและจะไปเยี่ยมแม่ก็เลยห้ามไม่ให้พูดนอกจากว่าร่างกายอ่อนแอตามประสาผู้มีอายุ
0: ตอนนี้คุณพ่อพูดไม่ได้เลยละค่ะณชน
1: ยังไม่ได้สติเลย
0: โธ่คุณพ่อ
1: ทำใจดีๆเถอะจ้ะแม่
0: ถ้างั้นหนูขอไปเยี่ยมคุณพ่อก่อนเถอะค่ะ
1: ไปพรุ่งนี้ไม่ดีเหรอเพิ่งมาถึงเหนื่อยพักผ่อนสักคืนนึงก่อน
0: รู้อย่างนี้แล้วหนูก็นอนไม่หลับอีกอย่างเวลาก็แตกต่างกันมากร่างกายหนูคงปรับตัวไม่ทันหรอกค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ไป
2: ผมจะไปเป็นเพื่อนครับ
1: คุณเด่นไม่กลับบ้านเหรอคะ
2: ไปเยี่ยมคุณลุงซะก่อนฮะแล้วผมที่จะกลับ
1: ก็ได้ฉันจะไปส่งจนถึงบ้าน
2: ไม่ต้องหรอฮะออกจากโรงพยาบาลแล้วผมหาแท็กซี่ไปเอง
1: งั้นแม่ก็ขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าซะก่อนเถอะจ้ะ
0: ไม่ต้องหรอกค่ะไปทั้งอย่างนี้แหละกลับมาแล้วค่อยเปลี่ยน
1: ถ้างั้นก็ตามใจ
2: ไปสิฮะเดี๋ยวผมขับรถเอง
1: ไม่เหนื่อยแย่เหรอคะ
2: ไม่เป็นไรหรอกฮะนิดหน่อยเชิญฮะ
1: ไปแม
0: ่ค่ะ

0: ในห้องฉุกเฉินไม่มีคุณพ่อแล้วนี่คะ
1: หมอเวียนเป็นคนใหม่จ้ะเลยไม่รู้เรื่อง
2: งั้นเขาคงย้ายไปอยู่ที่ห้องพิเศษแล้วล่ะฮะไปถามที่เคาน์เตอร์หน่อยดีกว่า
1: ค่ะไปเถอะจ้ะแม่
0: ค่ะ
2: คุณพยาบาลฮะ
3: คะมีอะไรเหรอคะ
2: ผมขอทราบหน่อยเถอะฮะว่าคุณธนิตที่เข้าห้องฉุกเฉินไม่ทราบย้ายไปอยู่ที่ห้องไหนเมื่อกี้เราไปที่ห้องนั้นมาไม่พบแล้วล่ะฮะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊กน้ำมันยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio, fresh.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYou Wix
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ต สตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆ

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
5: Mass FM. Mass FM.

0: ันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวกพลังความรักที่ยิ่งใหญ
0: ่เมืองไทยบ้านหลังนี้ของเราอาจจะไม่หรูหรา

0: สร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการวิทยุมาส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชาวชาติกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปนะคะขอให้มีกำลังใจใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหลักปรัชญาที่ทำให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนมีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะคะณเวลานี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกหนึ่งหลักคิดในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนอกเหนือจากการอยู่บนหลัก3ห่วง2เงื่อนไขมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันภายใต้2เงื่อนไขมีคุณธรรมนำความรู้อันได้แก่รอบรู้รอบครอบระมัดระวังภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตอดทนมีความเพียรมีสตินะคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้และอีกหนึ่งเพจค่ะร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

0: ไม่เคยดูดน้ำและปุ๋ยจากดินมาเลี้ยงตัวอย่างเดียวหากยังคายน้ำและทิ้งกิ่งใบให้เป็นปุ๋ยกลับคืนผืนดินอีกทั้งยังให้อาหารและที่พักพิงแก่สรรพชีวิตแผ่คาคบให้นกสร้างรังเพื่อตอบแทนที่ช่วยหว่านเมล็ดพันธุ์ไปทั่วป่ามนุษย์เราก็เช่นกันไม่ควรเป็นผู้รับฝ่ายเดียวควรรู้จักตอบแทนทุกสิ่งที่มีบุญคุณและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกด้วยพระไพศาลวิสาโลจากโพสต์ของปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ088-547-2025หรือ086-659-4498ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30 ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย

0: รัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ
3: Your happiness

นิยมพันธุ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่มนุษย์เรามีทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่ประสบความสำเร็จมีทั้งคนที่มองภาพรวมขนาดใหญ่และคนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคนบางคนมีความถนัดในด้านการวางแผนแต่กลับไม่ใส่ใจที่จะดำเนินการตามแผนที่ได้วางเอาไว้ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งมีความต้องการที่จะเห็นความสำเร็จของโครงการแต่กลับไม่รู้จักที่จะคิดแผนการใหม่ๆการที่คุณนำเอาคนที่มีลักษณะนิสัยทัศนคติมุมมองที่แตกต่างจากคุณเข้ามาร่วมในโครงการที่คุณได้วางแผนเอาไว้นับเป็นข้อได้เปรียบสำหรับตัวของ

0: ้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: ก็ถ้ามี
2: ต้องมีเอเซอร์
1: ครอมบุ๊กคู่ใจ
2: โปรเจกต์ไหนก็เอาอยู
1: ่กับจอสัมผัส
2: คีย์บอร์ดกันน้ำ
1: รองรับทั้งแคนวาและเจมินา
2: ดาวและรายเดือนสบายๆ
1: เพียง299บาท
2: ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือน
1: ประกันนานถึง3ปี
2: ไม่ซื้อ
1: ไม่ได้แล้ว
2: สายเกมห้ามพลาด
1: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
2: 20,000 ต้นๆ
1: ประกันนาน3ปีเต็ม
2: รายเดือนเริ่มไม่ถึงพัน
1: สาว

0: ยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: วารีเชียงใหม่ในยุคของโลก AI and Education Beyond Tomorrow
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4-6ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา
2: IDIP International Digital Innovation Program เป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได
3: ้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่053 140 232-4
2: ยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มเสื้อ

คได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482 Your happiness, our happiness, Mass F

แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เตือนในเรื่องโรคฉี่หนูไม่ใช่เรื่องเล็กแพทย์มช.เตือนระวังทุกย่างก้าวเมื่อลุยน้ำค่ะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตือนประชาชนให้ระวังโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมขังดินโคลนและสิ่งแวดล้อมชื้นแฉะซึ่งเหมาะแก่การแพร่กระจายของเชื้อโรคค่ะแนะว่าหากมีไข้ปวดเมื่อยตาแดงและมีประวัติลุยน้ำควรรีบพบแพทย์ทันทีนะคะอาจารย์นายแพทย์ธริศทองวิทูโกมานอาจารย์หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มช.ได้เปิดเผยค่ะว่าโรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเลปโตสปิราซึ่งมักพบในปัสสาวะของสัตว์ฟันแทะเช่นหนูรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆเช่นวัวควายหมูแพะสุนัขหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงอย่างกระรอกโดยเชื้อสามารถแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายคนผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุได้อย่างง่ายดายช่วงน้ำท่วมขังหรือพื้นที่ชื้นแฉะจะทำให้เชื้อฉี่หนูปะปนในน้ำและดินหากมีแผลที่เท้าหรือเดินลุยน้ำโดยไม่ป้องกันก็มีโอกาสติดเชื้อสูงค่ะผู้ติดเชื้อในระยะแรกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยได้แก่ไข้สูงปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องหลังหรือมีอาการตาแดงหรืออาจคล้ายกับไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกแต่หากไม่ได้รับการรักษาโรคสามารถพัฒนาเข้าสู่ระยะรุนแรงได้เช่นตัวเหลืองตาเหลืองไตวายภาวะเลือดออกผิดปกติเช่นในปอดอาจารย์นายแพทย์ธริศระบุด้วยนะคะว่าโรคฉี่หนูสามารถตรวจวินิจฉัยได้จากการเจาะเลือดหากพบเชื้อสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะโดยอาการไม่รุนแรงมักใช้ยารับประทานแต่หากอาการหนักจะต้องรักษาด้วยยาฉีดและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะกลุ่มเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ผู้ที่ลุยน้ำท่วมโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันโดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลเกษตรกรคนขุดลอกคูคลองคนสวนผู้ที่ทำงานกับสัตว์เช่นสัตวแพทย์พนักงานโรงฆ่าสัตว์และนักท่องเที่ยวที่เล่นกีฬาทางน้ำเดินป่าลุยแม่น้ำหรือน้ำตกแนะวิธีป้องกันโรคฉี่หนูคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือดินในพื้นที่ที่อาจปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์หากจำเป็นต้องลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูทถุงมือและชุดป้องกันปิดแผลให้มิดชิดด้วยวัสดุกันน้ำก่อนลุยน้ำอาบน้ำและล้างร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาดกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์หนูเช่นกองขยะเศษอาหารหรือที่รกร้างค่ะและหากมีไข้ปวดเมื่อยตาแดงและมีประวัติสัมผัสน้ำท่วมหรือน้ำจากแหล่งไม่สะอาดในช่วง 7-14 วันก่อนหน้าควรรีบไปพบแพทย์ไม่ควรปล่อยไว้นะคะเพราะโรคนี้อาจลุกลามรุนแรงและเสียชีวิตได้ค่ะอาจารย์นายแพทย์ธริศย้ำด้วยนะคะคณะแพทยศาสตร์มช.ขอความร่วมมือประชาชนให้เฝ้าระวังโรคฉี่หนูอย่างจริงจังโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมรณรงค์ให้ทุกคนรู้จักวิธีป้องกันและเข้ารับการรักษาทันทีหากมีอาการต้องสง

0: มณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจคน
0: นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
2: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่

0: เป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอร์บีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีติดตามทาง Facebook ฟอร์บีเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
2: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เด้นสคูล
3: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะถูกจริง
4: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพู

0: นิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IG
2: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: Mass FM Mass FM ความสุขของคุณความสุขของเรา

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
2: ใครบอกที่ลานนา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
4: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
2: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

อนชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า

0: 093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเอกชนดัน Made in Thailand เร่งจัดซื้อจัดจ้างสินค้าไทยตั้งเป้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 200,000 ล้านบาทสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอท.เดินหน้าผลักดันนโยบายส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศผ่านโครงการ Made in Thailand MIT โดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทพร้อมเร่งแก้ปัญหาช่องว่างในห่วงโซ่อุปทานของประเทศเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการผลิตไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกร.ว่าสอท.พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวแทนสะท้อนเสียงของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อรับมือกับความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการแข่งขันทางการค้าและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวทั้งนี้สอท.จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวบรวมข้อเสนอจากผู้ประกอบการถ่ายทอดปัญหาและโอกาสทางธุรกิจไปยังภาครัฐเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการที่ช่วยลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจสร้างบรรยากาศการลงทุนที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับหนึ่งในนโยบายสำคัญที่สอท.เตรียมผลักดันผ่านกลไกกร.คือโครงการ Made in Thailand MIT ซึ่งมุ่งส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs รวมถึงช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยในประเทศมากขึ้นสอท.ประเมินว่าหากการใช้สินค้าไทยในระบบจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 200,000 ล้านบาทและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการจ้างงานในประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775

0: Refresh, refill the music.
1: Chang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่าย

0: สร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทะมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1715

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเวียดนามพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 50,000 รายในช่วง5เดือนแรกของปีนี้กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามรายงานว่าเวียดนามพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 50,000 รายในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาคิดเป็น 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่รูปแบบสภาพอากาศผิดปกติที่เป็นการสลับกันระหว่างสภาพอากาศร้อนชื้นกับฝนตกชุกตั้งแต่ช่วงต้นปีทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการแพร่พันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์เหงียนทันฮุงรองประธานสมาคมกุมารเวชศาสตร์แห่งชาติของเวียดนามกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตคือในปัจจุบันนี้ประชาชนทุกวัยสามารถป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ทั้งนี้ในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาร้อยละ 60-70 ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ทางตอนใต้ของเวียดนามเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแต่ปัจจุบันอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่แทบจะมีอัตราเท่ากันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMuleX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายใน
11: เครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242 002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: Music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613 ไฮยูเชียงใหม่เพราะความ

0: ไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนหนักบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทิ้งทวนในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงและผลกระทบจากภาวะเอลนีโญที่จะเริ่มชัดเจนขึ้นนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงวันนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงประกอบกับร่องฝนที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนทำให้หลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากที่น่าห่วงคือบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและบางพื้นที่ดินมีความอิ่มน้ำมากพอสมควรหากฝนตกมามากขึ้นในจุดที่มีความเปราะบางอาจมีน้ำป่าไหลหลากได้จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มเติมในช่วงนี้อย่างไรก็ตามหลังวันพรุ่งนี้14มิถุนายนถึงวันที่19มิถุนายนนี้เป็นต้นไปปริมาณฝนจะเริ่มลดลงโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ก่อนที่ช่วงวันที่20ถึง25มิถุนายนคือช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้จะเริ่มเห็นปัจจัยของฝนทิ้งช่วงประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เอลนีโญจะเริ่มมีผลมากขึ้นทำให้เข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกน้อยและการกระจายตัวของฝนลดลงโดยในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้อากาศจะมีความแปรปรวนมากเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนจัดจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนายณัฐวุฒิกล่าวด้วยว่าสำหรับเกษตรกรควรวางแผนรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงให้ดีด้วยการวางแผนการเพาะปลูกและแผนการใช้น้ำให้ดีจนกว่าจะถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคมร่องมรสุมจะกลับลงมาจากตอนบนฝนอาจเพิ่มขึ้นดับปรากฏการณ์เอลนีโญแผงฤทธิ์เต็มตัวในช่วงนั้นดังนั้นฝนที่จะตกอาจไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เหมือนกับปีที่ผ่านมาคือจะมีฝนน้อยกว่าปีก่อนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Mid-year Mega Fail ฟังกลางปี everywhere brand and mark
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดี บ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออื
11: มไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
18: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกจเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกจเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยทุกวันวันนี้ฝนตกอยู่นะคะแล้วก็บางที่ก็ตกหนักและแห่งก็พรำๆแต่ว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้นะคะมีเมฆตลอดทั้งวันมีโอกาสที่จะมีฝนฟ้าคะนองสูงถึง 80% โดยเฉพาะช่วงบ่ายแล้วก็ค่ำนะคะอาจจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยวันนี้ก็เหลือประมาณ26องศาเซลเซียสทุกวันอาจจะขึ้นถึง30แล้วก็อุณหภูมิตอนบ่ายๆก็28 29องศานะคะก็เป็นแบบนั้นแต่วันนี้จะไม่ร้อนมากเหมือนทุกวันถ้าเผื่อว่าไม่มีเมฆโผล่ไม่มีแสงแดดโผล่มาช่วงบ่ายก็จะมีฝนมีครึ้มแบบนี้ทั้งวันเลยดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด้วยบางคนเจอฝนเจอแดดนะคะเป็นหวัดได้ง่ายไม่สบายได้ง่ายนะคะวันนี้เราทักทายไปด้วย Bobby Goldsboro กับเพลง Today แล้วก็ตามด้วยคำ Saturday Morning โดย The Sandpipers นะคะถือว่าเป็นเพลงน่าฟังของ The Sandpipers อีกเพลงหนึ่งทีเดียวค่ะเอามาฝากคุณๆให้ฟังกันเพลินๆสำหรับวันเสาร์แบบนี้เราก็จะมีเพลง 60s ดีๆให้ฟังแล้วบางทีก็จะเป็น Oldies แต่วันนี้ไม่มี Oldies นะคะมี 60s ปลายๆให้คุณได้ฟังบางเพลงอาจจะเป็น 70s ต้นๆก็ถือว่าไม่เก่าเก็บเท่าไหร่นักฟังกันได้หลายวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นBaby Boomer หรือเจนอื่นๆนะคะอาจจะฟังได้แล้วก็อาจจะมีการนำมา cover ใหม่ซึ่งอาจจะทำให้คุ้นหูมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามนะคะ Beautiful Sound กับกันทิตาค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเก็ตเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เมื่อโลก แห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599

0: song good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คู่ song good memory ของเพลงวันเสาร์วันนี้เป็นเพลงที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะในฐานะเพลงเก่ายุคซิกซี่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเพลงนี้เป็นเพลงที่เนื้อร้องโดยดั้งเดิมออริจินอลนั้นเป็นเพลงของอิตาลีนะคะเขียนขึ้นมาแล้วก็ประสบความสำเร็จไม่น้อยในการประกวดเทศกาลดนตรีซานเรโมและเวอร์ชันที่โดนาโจบันทึกไว้ขึ้นอันดับหนึ่งในอิตาลีค่ะปี1965ปีรุ่งขึ้นมีการทำเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษให้ Dusty Springfield ขึ้นร้องเธอสามารถนำเพลง

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีได้เปิดสาขาใหม่ขึ้นแล้วนะคะอยู่ที่รวมโชคค่ะสยามทีวีรวมโชคเปิดบริการคุณแล้วเต็มทุกส่วนนะคะพร้อมทุกอย่างที่สุดแห่งเทคโนโลยีมากกว่า50แบรนด์ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วๆไปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนสินค้าไอทีและก็รวมครบนวัตกรรมใหม่ๆทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งแห่งอนาคตนะคะต้องเห็นด้วยตัวของคุณเองค่ะว่าเป็นอย่างไรตื่นตาตื่นใจไม่น้อยฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่สยามทีวีรวมโชคจนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะสยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านเลยค่ะนะคะมอบให้คุณจริงๆ The First Fresh Chip Store พร้อมที่จะเอ่ยปากว่าเป็นแลนด์มาร์คเทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือที่สยามทีวีรวมโชคค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะโดยปกติโดยจนถึงวันที่30มิถุนายนวันสุดท้ายของการราคาพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อคุณในวันนี้แล้วก็แจกจริงเป็นล้านด้วยค่ะอย่าลืมแวะไปชมสินค้าจากเรานะคะเปิดบริการ10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะโตโยต้าเชียงใหม่เปิดบริการทุกวันเช่นเดียวกันค่ะและทุกสาขาของเรานะคะพร้อมให้คุณได้พบกับโปรโมชั่นดีๆที่ Toyota มอบให้คุณจะเป็นดาวน้อยผ่อนน้อยสบายๆในช่วงเวลาระยะยาวนานที่คุณสามารถที่จะจัดการเรื่องของการผ่อนได้อย่างสบายๆกับเรา Toyota เชียงใหม่และทุกสาขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรแวะไปคุยแวะไปชมกันได้ค่ะทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่หรือที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขาฝางสาขาจอมทองสาขาสันป่าตองสาขาสามแยกเมืองง่าลำพูนเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะขอบคุณที่แวะไปและเลือกโตโยต้าเป็นรถคันใหม่ของคุณที่ศูนย์โชว์รูมของเราทุกแห่งยินดีต้อนรับสำหรับเชียงใหม่ถนนมหิดลเชียงใหม่พร้อมบริการทุกวัน053-202-009ค่ะ
2: โลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐาน ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark Technology แห่งใหม่ของภาคเหนือ
3: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
1: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อทักคนที่รู้จักกันทุกครั้งถ้าพบกันแล้วไม่ทักกันจะทำให้เขินหรือคิดมากว่าอีกฝ่ายหนึ่งหยิ่งทำให้หมางเมินกันได้ง่ายๆเมื่อพบกันครั้งต่อไปอย่าทำเฉยเมินหรือวางมาดหรือทำเป็นไม่เห็นกับคนที่เคยรู้จักกันเลยจะเสียมิตรภาพที่ดีๆไปเสียเปล่านอกจากคุณจะไม่อยากคบหากับเขาคนนั้นจริงๆพูดด้วยเหตุผลส่วนตัวของคุณต้นมิตรภาพนั้นปลูกยากและต้องการปุ๋ยอยู่เสมอถ้าไม่รดน้ำพรวนดินก็ไม่งอกงามการทักทายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอจะทำให้ต้นมิตรภาพงอกงามได้ดี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: ฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะ Triple Track 3 in 1มีเพลงของ Andy Williams นะคะกับเพลง Love Storyมีเพลงของ Armatino กับเพลง I Have But One Heart แล้วก็เพลงของ Dusty Springfield If You Go Away นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Dusty Springfield ไม่น้อยเลยล่ะค่ะฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

0: Please don't go away.
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของ Beautiful Soul หมดลงแล้วค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณเรามีเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะคะและวันเสาร์แบบนี้ก็จะมีเพลงOldies แล้วก็เพลงในยุค 60s ให้คุณได้ฟังกันค่ะวันนี้ก็ไม่มี Oldies เลยนะคะมีแต่เพลง 60s และก็ 70s ต้นๆให้ได้ฟังกันค่ะหวังว่าคงจะคุ้นเคยกันทุกเพลงเลยนะคะมีโคตรดีๆส่งท้ายรายการก่อนที่จะร่ำลากันไปอย่าปล่อยให้ตัวเองจมปลักอยู่กับปัญหาของชีวิตขอให้เพลิดเพลินใจกับความชื่นชมยินดีในชีวิตทุกๆวันBeautiful Soundขอให้คุณมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์และดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะวันจันทร์กลับมาฟังเพลงด้วยกันใหม่ค่ะกันทิตาประสิทธานุรักษ์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคเผยหลังติดตามผู้เดินทางครบ21วันต่างมาตรการเฝ้าระวังยืนยันไม่พบผู้ป่วยอีโบลาในไทยมั่นใจความเสี่ยงของคนไทยโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าปัจจุบันหลายประเทศยังคงติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดหลังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกดีอาร์คองโกและสาธารณรัฐยูกันดาซึ่งเป็นโรคติดต่อรุนแรงที่มีอัตราป่วยตายสูงโดยภายหลังจากการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในการดำเนินการกักกันควอรันทีนกรณีไม่มีอาการและแยกกักไอโซเลชันกรณีมีอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการคัดกรองและติดตามผู้เดินทางที่เข้าสู่ระบบกักกันโรคจำนวนทั้งสิ้น16รายในจำนวนนี้ครบกำหนดการติดตามอาการ21วันแล้ว1รายเดินทางออกจากประเทศแล้ว2รายและอยู่ระหว่างการติดตามอาการ13รายข้อมูลตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึง12มิถุนายน69ซึ่งจนถึงปัจจุบันไม่พบผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทยอย่างไรก็ตามประชาชนยังควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดหากไม่มีความจำเป็นหากจำเป็นต้องเดินทางควรปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือสิ่งของที่อาจปนเปื้อนเชื้อและไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศเขตติดโรคหากไม่มีอาการท่านต้องได้รับการกักกันในสถานกักกันที่กำหนดแต่หากท่านมีอาการไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียหรือมีเลือดออกผิดปกติท่านต้องถูกแยกกักในสถานพยาบาลที่กำหนดสำหรับประชาชนทั่วไปหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ผัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
0: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: You're listening 92

วัสดีบ่ายค่ะมาแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังรายการตัวรอบบ่ายนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์หลังจากที่ช่วงเช้าฟังเพลงเพราะเป็นลองเพลย์สเตชันกันไปครึ่งวันและชั่วโมงที่แล้วก็ฟังเพลงสากลมาเพราะกันในช่วงของรายการ Beautiful Sound กันด้วยเพลงเก่าน่าฟังทุกเพลงเลยนะคะพอเข้าสู่ช่วงบ่ายก็กลับมาสแตนบายเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์13มิถุนายน2569ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศดีๆในช่วงนี้เพราะว่าเช้าๆอาจจะครึ้มๆแต่ตอนนี้ฝนเริ่มมาสลับกันไปมาค่ะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ยังคงต้องลุ้นเรื่องของฟ้าฝนกันต่อนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดภาคเหนือเราอาจจะต้องเตรียมรับมือกับอากาศที่แปรปรวนค่ะจะเจอฝนตกหนักตั้งแต่วันที่13ถึง18มิถุนายนจอดถล่มมากสุดถึง 70% นะคะมีโอกาสฝนตกหนักถึงหนักมากระวังทั้งน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันก่อนที่จะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงในห้วงสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวความสุขในวันที่ฝนตกฝนพรำให้ดีเพราะว่าหลังจากนี้อาจจะเจอในส่วนของฝนทิ้งช่วงกันไปซึ่งจะถือว่าค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังก็รับมือกับเรื่องราวของอากาศที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงกันด้วยเมื่อคืน Facebook ก็ล่มกันเลยทีเดียวค่ะหลายคนเล่นเน็ตไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเข้าสู่หน้าเดิมคือไม่ขยับไปไหนไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยทีเดียวทั้ง Face ล่มทั้ง IG ด้วยนะแล้วก็รวมไปถึง Messenger ก็ส่งข้อความไม่ได้หายวับไปกับตากันเลยทีเดียวค่ะก็มีหลายๆคนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเน็ตไม่ดีหรือเปล่าโทษเน็ตก่อนอันดับแรกบางคนก็ปิดมือถือกันหลายรอบมากก็ไม่สามารถเข้าได้นะเพราะฉะนั้นฝึกความอดทนของตัวเองเมื่อคืนนี้หลายคนก็เข้าไม่ได้แต่ไลน์ยังใช้ได้อยู่นะคุณผู้ฟังก็ถือว่าทดสอบจิตใจกันไปสมัยก่อนเราไม่มี Facebook ไม่มี Messenger เรายังอยู่ได้เลยค่ะก็บอกว่า Facebook ล่มแป๊บเดียวก็โวยวายกันทั่วเลยทีเดียวแต่สมัยก่อนนี้รอจดหมายเป็นอาทิตย์ยังรอได้เพราะฉะนั้นก็ฝึกความอดทนของตัวเองต่อไปอาจจะล่มบ้างอะไรบ้างแปรปรวนไปตามอากาศในช่วงนี้นะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันในชั่วโมงแรกของเรากับเพลงสากลค่ะเอชรันเพลงนี้กับ Perfect รวมไปถึง Dami Im ด้วยกับ Close to You นะคะแจ้งคุณผู้ฟังล่วงหน้าเลยค่ะวันนี้จะจัดรายการแบบไม่เต็ม3ชั่วโมงเพราะว่าวันนี้13มิถุนายนนะคะจะมีการถ่ายทอดสดแล้วก็ถ่ายทอดเสียงขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาสู่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งที่บรมมหาราชวังโดยจะเริ่มตั้งแต่ 15:45 นไปต้นไปก็เราจะรับสัญญาณเสียงจากสวทกันด้วยค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการถ่ายทอดเสียงรวมไปถึงสามารถชมในส่วนของหลายช่องซึ่งก็น่าจะเป็นลักษณะของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยกันด้วยนะก็ใครที่สนใจก็ติดตามแล้วก็รับชมกันกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันค่ะกับชั่วโมงยามบ่ายของเราชั่วโมงแรกกับเพลงสากลเพราะๆเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้นะคะมาถึงงานของ Lady Gaga เพลงนี้กับ Shallow ค่ะ

Not Today ค่ะ Imagine Dragon นะคะก่อนนั้นมี Lady Gaga และ Brandy ด้วยกับ Shallow บ่ายโมงกับ27นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz ฟังเพลงเพลินๆ เป็นเพื่อนกันกับเวลาช่วงบ่ายๆนะคะเมื่อวานก็มีข่าวดีมานิดนึงค่ะเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนประกาศกันกลางดึกกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเช้านี้หลายคนแวะปั๊มเติมน้ำมันก็คงจะเห็นว่าราคามันลดลงมานิดนึงนะคะเช้านี้ค่ะมีการปรับลงราคาน้ำมันขายปลีกลดลงนะคะดีเซลลด1บาทต่อลิตรเลยทีเดียวในขณะที่กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลดลง80สตางค์ต่อลิตรค่ะเดี๋ยวราคาน้ำมันก็จะเริ่มปรับตัวตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้ก็คือตีห้าไปต้นไปนั่นเองแต่ประกาศช้าคนที่เข้าบ้านปักคงจะไม่ออกมาเติมแน่นอนค่ะก็ถือว่าขยับขึ้นขยับลงกันไปเรื่อยๆในช่วงนี้ฝากวางแผนในการเดินทางด้วยและก็อย่าลืมเช็ครถก่อนเดินทางเพราะว่าวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์หลายคนอาจจะแวะไปเที่ยวไปโน่นไปนี่กันนะคะโตโยต้าเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับการดูแลรถคุณเสมอๆจะดูแลแบบไหนเราก็พร้อมให้การเช็ครถของคุณมั่นใจได้เสมอค่ะการเดินทางที่ดีคือการเตรียมพร้อมทั้งสุขภาพของคนขับก็ต้องพร้อมรถก็ต้องพร้อมนะคะศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่เราใส่ใจในทุกขั้นตอนของการดูแลรถคุณค่ะเพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภัยทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมตามมาตรฐานของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเครื่องมือทันสมัยพร้อมกับเทคโนโลยีการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานใช้อะไหล่แท้ของโตโยต้ามั่นใจในคุณภาพทุกการซ่อมบำรุงนะคะห้องรับรองลูกค้าสะอาดและสะดวกสบายมากๆและก็พร้อมบริการอาหารว่างเครื่องดื่มชาและกาแฟระหว่างรับบริการด้วยค่ะให้เราดูแลรถของคุณเหมือนดูแลรถของคนในครอบครัวนะคะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสแตนบายให้บริการกันทุกวันเลยค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับเวลาช่วงบ่ายๆมาถึงเพลงเก่าของ Backstreet Boy เพลงนี้บ้างกับ As Long As You Love Me ค่ะ

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

พลงของพาเลวินเดียมเพลงนี้ค่ะคุณอภรกับแฮปปี้นะคะก่อนหน้านั้นมีไอยาสกับโซบิ๊กด้วยไม่ได้เปิดซะนานเลยค่ะบ่ายโมงกับ43นาทีวันนี้ตลอดทั้งวันก็สลับกันไปมาระหว่างเจอฝนและก็เจอแดดส่วนใหญ่จะเน้นแดดซะมากกว่านะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพตัวเองด้วยไม่ว่าอากาศแบบไหนสุขภาพเรายังคงสำคัญเสมอช่วงนี้หลายคนไม่สบายเป็นหวัดกันเยอะเลยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของยุงก็ต้องฝากให้ระมัดระวังเพราะช่วงของฤดูฝนเนี่ยยุงฉ่ำมากๆเลยทีเดียวเยอะจริงๆยุงร้ายกว่าเสือนี่ไม่เกินจริงนะคะใครที่มีเวลาว่างวันหยุดอยู่บ้านวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ตัดยาที่บ้านบ้างก็ดีนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะคุณฟังมาเน้นย้ำกันกับบรรยากาศดีๆช่วงเย็นเจอกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะและวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่14มิถุนายนเรามีนัดกันค่ะกับไลฟ์คอนเสิร์ตของพี่ปั้มออโตบาน14มิถุนายน 20:30 นถึง 21:45 นพบกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะจะมีทั้งโซนของห้องแอร์นั่งแบบเย็นๆฟังเพลงพร้อมๆกันนะคะห้องแอร์โซนห้องแอร์นี่โต๊ะราคา 2,100 บาทสำหรับ4ท่านมีเครื่องดื่มด้วยค่ะแล้วก็โซนระเบียงก็ชิลเช่นเดียวกันนะคะโต๊ะราคา 2,000 บาทต่อ4ท่านนะคะรับเครื่องดื่มด้วยแล้วก็โซนระเบียงเช่นเดียวกันโต๊ะราคา 1,500 บาทสำหรับ4ท่านรับเครื่องดื่มเช่นกันค่ะสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่โอนมาจำโต๊ะก่อนเท่านั้นสนใจนะคะชวนเพื่อนหรือว่าพาครอบครัวไปนั่งฟังเพลงกันได้เพลงของพี่ป้อมออโตบานเพราะทุกเพลงจริงๆค่ะฟังในรายการเราว่าเพราะแล้วฟังพี่ป้อมร้องสดๆในบรรยากาศดีๆที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสก็ยิ่งเพราะไม่ต้องกลัวฝนค่ะเพราะว่าเรามีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงให้คุณได้นั่งแบบชิลๆสบายๆช่วงนี้ฝนตกเยอะๆนะเราก็จะมีการรองรับในส่วนนี้กันด้วยลูกค้าที่สนใจจองก่อนล่วงหน้าได้เลยค่ะ0635251719 0635251719นะคะพี่กัดของร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือก็เลี้ยวสายเข้าไปด้านในได้เลยเพราะไม่บริการทุกวันและทุกเย็นเจอกันได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสและพรุ่งนี้14มิถุนายนรอคุณอยู่ค่ะ 20:30 นถึง 21:45 นไปฟังเพลงดีๆกับพี่ป้อมออโตบานกับไลฟ์คอนเสิร์ตกันได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะงานของซาบรีน่าเพลงนี้บ้างมาเติมความสดชื่นกับกาแฟแก้วโปรดกันค่ะซาบรีน่าเพลงนี้กับเอสเปรสโซ่ค่ะ

งานของ Harry Styles เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Acid Voice นะคะก่อนในนั้นมี Marshmallow ด้วยกับ Jonas Brother กับ Slow Motion ค่ะ Pin Headbury กับ Bubble Tea และ Serena Espresso หลายเพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะกับเวลาช่วงบ่ายของเราวันเสาร์ฟังเพลงพราะๆด้วยกันเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เพลินๆกันไปกับเวลาที่หลายๆคนก็อาจจะทำงงทำงานกันไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันค่ะฟังเพลงในส่วนของเพลงไทยกันบ้างกันละกันหลังจากที่ฟังเพลงสากลกันมาเต็มอิ่มทั้ง2ชั่วโมงทั้งช่วงของ Beautiful Sound ด้วยแล้วก็ช่วงของพี่เตือนด้วยนะคะส่งท้ายด้วยงานของ Hunt Trick Penny กับ Golden ค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐจะได้รับการลงนามทางไกลในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทันทีที่การเจรจาขั้นสุดท้ายของข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเสร็จสิ้นเบื้องต้นแต่ดิจิทัลจากนั้นจะมีการประกาศว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ได้รับการลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐแล้วซึ่งเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านส่วนวิธีการจัดการกับคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านคือการเจือจางยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเหล่านี้ในประเทศอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเชฟบาสชารีฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่างสุดท้ายของข้อตกลงสันติภาพแล้วเหลือเพียงการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินถัดไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลา ามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening. 92.

ือกเองกับมือนะคะซีซั่น5เพลงนี้ค่ะก่อนนั้นมีลาบานูนและหนุ่มกะลาหายใจแล้วไปต่อช่วงนี้หายใจแบบสบายช่วงที่อากาศดีเหลือเกินนะคะหลายคนก็ชอบเพราะว่ามันเป็นกรีนซีซั่นฤดูฝนบ้านเรามันสวยงามแล้วก็ทำถึงมากๆเป็นเชียงใหม่ที่ตรงใจหลายๆคนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดแจ็คพอตมาในช่วงที่ฝนตกช่ำอันนั้นก็คงจะต้องว่ากันไปตามสภาพอากาศแต่หลังฝนตกนี่อากาศจะดีมากๆทะเลหมอกแค่อยู่ในเชียงใหม่เราก็มองเห็นเพราะว่าดอยสุเทพสวยเลยทีเดียวนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และฟังเพลงไทยเป็นเพื่อนกันอีก1ชั่วโมงนะคะมาถึงงานของลิปตาเพลงนี้กับอยู่ได้แล้วค่ะ

รินแบนและสรันนะคะให้สมกับที่ฉันเสียใจ Enjoy Play กับวันที่อ่อนแอนะคะลิปตากับเมอร์ด้วยกับอยู่ได้แล้วก็จะมีวันที่อ่อนแอบ้างแข็งแรงบ้างสลับกันไปใครที่อ่อนแออยู่ก็ต้องแวะดูแลตัวเองกันนะคะคุณผู้ฟังกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลเราพร้อมดูแลในการที่จะดูแลสุขภาพกับหลายๆสิทธิ์ของคุณเองเนี่ยบางคนอาจจะมีสิทธิ์บัตรทองก็ใช้ที่ใกล้หมอได้สิทธิ์ประกันสังคมก็ได้ค่ะผู้ประกันตนหรือว่าจะเป็นในส่วนของบริษัทประกันชีวิตประกันสุขภาพก็สามารถใช้ได้รวมไปถึงสิทธิ์ของข้าราชการด้วยนะคะใกล้หมอยินดีให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอค่ะและรวมไปถึงช่วงนี้ฟุตบอลโลกกำลังมาใช่ไหมคะคุณผู้ฟังหลายคนก็ดูฟุตบอลโลกกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวนะคะอินกับการแข่งขันค่ะซึ่งการเตรียมพร้อมในการที่จะนั่งในการที่จะอดนอนแล้วก็นั่งเชียร์ยาวตลอดทั้งคืนก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเขาว่ากันว่าหลีกเลี่ยงของทอดขนมกรุบกรอบน้ำอัดลมอาหารไขมันสูงที่จะทำให้เพิ่มภาระให้ร่างกายของเราด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นการเลือกทานแบบเป็นถั่วอบไม่ใส่เกลือผลไม้สดแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอเติมพลังระหว่างเชียร์บอลได้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็จะสรรเวลานอนให้เหมาะสมลดความเสี่ยงจากความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็อาการอ่อนเพลียสะสมเพราะว่าเรายังคงต้องตื่นไปทำงานกันเหมือนเดิมค่ะเพราะทุกแผลสำคัญแต่สุขภาพของคุณสำคัญยิ่งกว่าโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของแฟนบอลทุกท่านให้สนุกกับเกมแข่งขันได้อย่างเต็มที่เพราะมีสุขภาพที่แข็งแรงไปตลอดทัวร์นาเมนต์เลยนะคะสนใจใช้บริการในการดูแลสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002บนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงค่ะสอบถามเพิ่มเติมและดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะฟิลโลฟิลโลบ้างเพลงนี้ชอบตัวเองเวอร์ชันนี้ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chang Mai Radio Fashion Hour.Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะของเพอร์พีซค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยหยิบมาฝากกันในชั่วโมงยามบ่ายกับใบ2:40นาทีนะคะกับวันเสาร์ของเราตอนนี้หลายๆคนเวลาไปเดินตลาดนี่เขาบอกว่าชาวบ้านเริ่มบ่นกันแล้วเนี่ยหมายถึงว่าพ่อค้าแม่ขายก็บ่นกันไปเพราะว่าหลังจากที่ไทยช่วยไทยบางคนหมดแล้วก็อาจจะไม่ค่อยคึกคักเหมือนตอนแรกๆเหมือนตอนช่วงต้นเดือนและนี่เป็นช่วงกลางเดือนด้วยนะคุณผู้ฟังหลายๆคนก็บอกว่าขอวาร์ปไปเดือนหน้าเลยได้ไหมเพราะว่า60-40หมดแล้วจะได้ใช้กันอีกครั้งนึงก็คือในต้นเดือนหน้านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังใครที่หมดแล้วก็หมดเลยนะส่วนใครที่ยังเหลืออยู่ก็เอาไว้ใช้ได้และยิ่งวันที่15 มิถุนายนนี้วันจันทร์เราจะเริ่มสั่งสามารถสั่งในส่วนของ delivery ได้แล้วเหลือเท่าไหร่ก็ใช้การกันไปกันละกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งแม้ว่ามันแลดูจะเป็นยอดเงินที่ไม่เยอะนะแต่มันก็ช่วยได้ช่วยค่ากาแฟช่วยค่าของอะไรต่างๆนานาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและที่สำคัญเราใช้ยาวๆถึง4 เดือนกันเลยทีเดียวค่ะจะได้ประหยัดกันไปนั่นเองอาจจะประหยัดได้ไม่มากแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราสบายใจแล้วก็ร้านค้าก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคักมากๆโดยเฉพาะร้านที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสบางคนหาป้ายไทยช่วยไทยไม่เจอก็อาจจะปริ้นในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือไม่ก็เอาคนละครึ่งมาแปะก็ได้คนเขาจะได้รู้ว่าร้านของเราเข้าร่วมโครงการ60-40นั่นเองนะคะดูสปอตเพลงนี้กับทุกนาทีค่ะ

มีกันก็พอนะคะนี่คือสิ่งสำคัญค่ะคุณฟัง We Are One นะคะจากเพลงประกอบซีรีส์ Who Would The Face Begin นั่นเองค่ะเสียงของ Pra Skyแล้วก็นานีด้วยนะก่อนนั้นมีเพลงอะไรบ้างเล่นไปเสียเลยทีเดียว No One Else ค่ะแล้วก็ Copter of Us กับคนคนนี้เป็นของคุณและ Loser Pop กับทุกนาทีนะตอนนี้เริ่มคลึมมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2กับอีกประมาณ54นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะและอย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังในช่วงชั่วโมงหน้าบ่าย3กว่าๆประมาณบ่าย 3:45 เราจะมีการถ่ายทอดเสียงกันด้วยค่ะซึ่งจะเป็นลักษณะของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะสามารถติดตามดูทางทีวีดูใน YouTube หรือว่าขับรถอยู่ก็ฟังผ่านทางคลื่นเราได้ก็น่าจะรับสัญญาณกันแทบจะทุกคลื่นเลยก็ว่าได้ค่ะกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยมีการถ่ายทอดขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัชรมหาวชิราราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั่นเองค่ะไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาที่พระบรมมหาราชวังนั่นเองนะซึ่งก็ลักษณะของการเดินขบวนของขบวนก็คงจะสวยงามแล้วก็ที่สำคัญคือน้อมส่งพระองค์ท่านตั้งแต่เวลาประมาณ 15:45 นาทีเป็นต้นไปนะคะมีหลายๆคนที่อยู่กรุงเทพเขาบอกว่าบรรยากาศที่หน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนี้คนเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะก็ไปนั่งที่จะร่วมส่งพระองค์ท่านค่อนข้างที่จะเยอะแยะเลยทีเดียวเป็นภาพบรรยากาศที่ไม่อยากจะให้ไม่อยากจะเห็นนะแต่มันก็ต้องทำใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เราคนไทยต้องน้อมส่งพระองค์ท่านนั่นเองนะคะเอาละค่ะส่งท้ายชั่วโมงนี้กันก่อนเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามยังอยู่ด้วยกันถึงประมาณ45นาทีเลยค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายไปพร้อมกับส้มมารีเพลงนี้กับหนังต้นทุนต่ำนะคะฟังข่าวครู่เดียวเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะองค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาลุกลามไปยังพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกแล้วองค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้ลุกลามไปยังพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกแล้วและขอบเขตของการระบาดมีขนาดใหญ่กว่าที่เคยตรวจพบก่อนหน้านี้พร้อมเน้นย้ำว่ายังมีสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการอีกหลายอย่างเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาจำนวนเตียงของผู้ป่วยกักโรคน้อยกว่าความต้องการอย่างมากเมื่อพิจารณาจากอัตราการแพร่ระบาดทั้งนี้ดีอาร์คองโกกำลังเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือวิธีการรักษาเฉพาะขณะที่ล่าสุดดีอาร์คองโกเพิ่มผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยัน676รายในจำนวนนี้เสียชีวิต136รายและมีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกอย่างน้อย119รายจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

อยยิ้มสามารถทำให้เราบ่งบอกว่าเราโอเคไหมไหวอยู่หรือเปล่านะคะเสียงของน้องเพ้นหรือว่าสาธิมาเต็มวุฒิโรจน์ค่ะซึ่งเป็นศิลปินนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงสังกัดของฮิตเตอร์เรคคอร์ดด้วยนะคะชื่อเพลงก็คือ Smileก่อนนั้นมีงานของอิวรันทอนเพลงนี้จำได้บางคนร้องได้แต่ว่าต้องซ้อมนิดเองเพราะว่าเสียงเองนี่สุดยอดมากสำหรับเพลงนี้ร้องยากขี่ยากมากกับจำไว้นะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วค่ะบ่าย3กับอีก16นาทีเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์นะคะและชั่วโมงนี้ของเราค่ะฝากไว้กับการเดินทางเผื่อบางคนอาจจะมีแพลนจะไปโน่นไปนี่ในช่วงของวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์อย่าลืมนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันนะคะและเป็นเจ้าของรถทุกรุ่นได้กับข้อเสนอพิเศษที่รอคุณอยู่ Yaris Cross คันนี้มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษค่ะดอกเบี้ยที่ 1.99% สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นขับง่ายประหยัดน้ำมันดีไซน์ทันสมัยพร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คันเดียวเลยค่ะแวะไปเทสต์ไดรฟ์และทดลองขับขี่กันได้นะคะและเน้นย้ำสมัครลูกค้าของ Toyota เชียงใหม่ของเราด้วยอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้กับ Rainy Season โปรดีโปรแรงแซงหน้าฝนฝนตกถนนลื่นอยากรถยนต์ยิ่งต้องพร้อมให้ทุกการเดินทางมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะกับโปรโมชั่นยางสุดคุ้มจากศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่คุ้มทุกขอบลดสูงสุด 2,000 บาทหรือว่าจะเลือกรับเป็นส่วนลดสูงสุดมูลค่าส่วนลดสูงสุด 25% เฉพาะยี่ห้อที่กำหนดด้วยสอบถามเพิ่มเติมได้และก็ยังฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นดูแลรถให้พร้อมสำหรับทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักได้ค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมกับทั้ง6สาขาที่พร้อมให้บริการเสมอสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะเสียงของเหมือนพลอยเพลงนี้ให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเธอ

ราบังเอิญได้พบกันนะคะเงินจากเซอร์ตี้ซามอนค่ะก่อนนั้นมีจ้าอีด้วยกับลืมไปหรือเปล่าและมัดเหมือนพลอยให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเถิดนะคะจะบ่ายสามโมงครึ่งแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้บ่ายสามกับ28 นาทีวันนี้เราเจอกันแป๊บเดียวนะเพราะเดี๋ยวช่วงประมาณ15:45เราจะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงกับพระราชพิธีสำคัญของเรานะคะขอบคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้เบรกนี้กันด้วยกับพระจีนชมจันทร์พระอย่าลืมค่ะเรามีนัดกันพรุ่งนี้14 มิถุนายนวันอาทิตย์ไม่เหงาแน่นอน

ใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จองโต๊ะกันได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส0635251719 0635251719และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของท่าจีนชมจันทร์พลัสนะอย่าลืมไปเจอกันค่ะร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเท่านั้นค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยมีที่จอดรถเยอะสะดวกสบายไปฟังเพลงร้อยที่ดีของพี่ป้อมออโตบานด้วยกันกับไลฟ์คอนเสิร์ตวันอาทิตย์นี้14มิถุนายน 20:30 นถึง 21:45 นจองโต๊ะก่อนล่วงหน้าที่0635251719นะคะเชียงใหม่รีเดียว92เมกะเฮิรตซ์ค่ะซีรีส์เบคอนและ Your Boy TJ เพลงนี้กับพระเอกนะฮะลารายการเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวครึ่งหลังติดตามฟังการเทเท่าเสียงด้วยกันเจอกันอีกทีวันจันทร์ด้วยเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093 196 5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น

0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Fresh

0: ทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในการขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมสารวงศ์จะได้เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมในขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจะได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้มาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและในการได้แสดงความอาลัยนะครับในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งได้สิ้นพระชนในช่วงเวลาที่ผ่านมาในวันที่12มิถุนายนตามประกาศสำนักพระราชวังนะครับที่ได้ประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้ส่งพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะเลื่อมไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระไทเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีได้สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้การเคลื่อนเชิญขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังก็จะใช้เส้นทางในการเคลื่อนพระศพนั้นนะครับตลอดเส้นทางนั้นประมาณ10กิโลเมตรด้วยกันนะครับซึ่งระหว่างการเส้นทางที่จะได้เคลื่อนพระศพไปนั้นนะครับก็จะมีเส้นทางที่จะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายที่ถนนอังรีดูนังจากนั้นจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วผ่านยังวัดเบญจนาถบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนพระพลานจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในระหว่างเส้นทางตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนั้นประสบกรณิกรพี่น้องประชาชนต่างได้สวมแต่งกายในชุดสีดำนะครับเพื่อแสดงความอาลัยแล้วก็ได้มานะครับเข้าเฝ้าในช่วงเวลาที่จะมีการเคลื่อนนะครับขบวนเชิญพระศพนั้นผ่านในเส้นทางต่างๆตามที่ได้นำเรียนกัน10กิโลเมตรนะครับซึ่งในเส้นทางนั้นตั้งแต่ช่วง เมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนต่างได้เข้ามากันในพื้นที่กันอย่างเนืองแน่นในการแต่งกายชุดสีดำและภายในมือนั้นก็มีทั้งพระฉายาลักษณ์ครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยในสิ่งต่างๆที่จะได้นำมาเพื่อแสดงออกถึงเรื่องของการไว้อาลัยนะครับแล้วก็แสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจจากการที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ซึ่งในระหว่างที่ผ่านมานั้นนะครับในการที่ได้ส่งพระประชวรก็จะได้มีลำดับการที่ได้ส่งพระประชวรตามที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์มาเป็นระยะนะครับซึ่งจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบกันในช่วงนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็จากต่างจังหวัดนะครับได้เดินทางมาถวายความอาลัยแล้วก็เฝ้ารับเสด็จกระบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาแล้วก็บางท่านนะครับก็นำรูปมาหลากหลายอิริยาบถที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงปฏิบัติพระกริยากิจมากอดไว้แนบอกด้วยเช่นเดียวกันการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเราร่วมส่งเสด็จนะครับผู้ที่เคยมีโอกาสนะครับได้ปฏิบัติงานรับสนองพระกริยากิจมาก่อนก็ต่างแสดงความซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจในพระวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่พระองค์ทรงงานนะครับแล้วก็รวมถึงทรงเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้นะครับมีบางท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเฝ้านะครับบริเวณริมสองฝั่งถนนที่จะเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังบริเวณพระมหาราชวังนะครับก็ต่างตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จกันด้วยนะครับที่บริเวณตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขออภัยครับโรงพยาบาลจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยมีความตั้งใจที่จะร่วมส่งเสด็จในวันนี้และตั้งใจมาเพื่อถวายพระกำลังใจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสูญเสียครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยตลอดพระชนมชีพนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกริยากิจเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยประสบกรณิกรของพระองค์มาโดยตลอดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของโดยรวมนะครับก็มีประชาชนมาร่วมรอเฝ้านะครับร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดระเบียบของพื้นที่โดยรอบนะครับการจราจรโดยรอบแล้วก็มีการเฝ้าร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะครับโดยทั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับโดยที่สำนักพระราชวังกำหนดเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็จะเคลื่อนขบวนพระศพจากออกจากประตู15โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็มีการแจ้งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยนะครับว่าจะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณโถงชั้น1นะครับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้จนถึงเวลา 19:00 น.ของวันนี้ด้วยนะครับ ขณะที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศสำนักพระราชวังนะครับเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับโดยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปในการนี้นะครับได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะครับทุกวันเวลา 9:00 นจนถึงเวลา 21:00 นนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินุกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันด้วยนะครับโดยในวันนี้เองนะครับคณะรัฐมนตรีโดยนำโดยนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยเช่นเดียวกันที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยตลอดจนมีข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเดินทางเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับก็เป็นการที่ปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับต่างได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ตลอดพระชนมชีพนะครับที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่ผ่านมาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับที่ได้ทรงอุทิศพระองค์นะครับในการปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับส่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยส่งน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการส่งงานและส่งสืบสานรักษาและก็ต่อยอดหลักการส่งงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยหนึ่งในโครงการที่หลายคนเคยได้ยินนะครับก็คือโครงการราชทัณฑ์ปันสุขด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อผู้ต้องขังได้รับการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยและก็ภัยพิบัติร้ายแรงภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้และช้างนะครับผ่านโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ

0: นีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนณวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีหลังประทับรักษาพระอาการประชวรเป็นเวลานานนะคะณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครสิริพระชนษา47ปีค่ะในการนี้นะคะจะขอลำดับการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะคะในตั้งแต่ในช่วงของวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังค่ะออกแถลงการว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมแข่งขันในรายการ Thailand Walking Dog Championship by Royal Thai Army 2022ซึ่งมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงกราบทูลเชิญเสด็จไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาจนพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจึงเชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อเข้าประทับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดค่ะจากนั้นในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่2โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าพระอาการโดยรวมคงที่ในระดับหนึ่งจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระหัตถ์ไทยพบว่าพระหัตถ์ไทยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหัตถ์ไทยไม่พบความผิดปกติโดยคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือช่วยการทำงานของพระหัตถ์ไทยพระปัพพาสะพระวักกะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2566สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่3โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตถ์ไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาส่วนพระอาการประชวรโดยรวมในขณะนั้นยังไม่ทรงรู้พระองค์จากนั้นในวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่4โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าจากการถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะมาโดยตลอดคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อเป็นครั้งคราวจึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมาคณะแพทย์ตรวจพบว่าทรงมีพระอาการติดเชื้อรุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตทำให้ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานร่วมกันรวมทั้งถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตเพื่อรักษาความดันพระโลหิตให้คงที่เนื่องจากความดันพระโลหิตต่ำจากนั้นในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่5โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าพระองค์ยังมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่คณะแพทย์ยังต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันพระโลหิตร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะและการใช้อุปกรณ์ทดแทนการทำงานของพระวักกะและช่วยหายพระหัตถ์ไทยอย่างต่อเนื่องค่ะจากนั้นในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่6โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากหยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อและยังถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะอย่างต่อเนื่องและยังเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษา อย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่7โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะและพระวักกะถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังคงควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในฉบับที่8คือการประกาศจากแถลงการของสำนักพระราชวังนั่นคือการประกาศสิ้นพระชนโดยตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื
1: ้อครับในพระนาภีนะครับช่องท้องจากนั้นการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระราชสัปดาห์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับในเวลา 19:48 นั้นได้สิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47นะครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้ในช่วงที่รอเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งครับพร้อมด้วยพระองค์สานุวงศ์นะครับจะได้เสด็จเชื่อมเนินมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจกรณีพิริยพัฒน์รัชสิมาคุณกรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะครับซึ่งจะได้มาเสด็จพระเชิญรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลย์และสิริวิบูลย์ราชกุมารนะครับจะได้เสด็จพระชนม์ถึงในเวลา 16:30 นาทีนะครับเมื่อเสด็จถึงแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นทางลิฟต์นะครับที่ชั้นที่29ของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์จะได้เสด็จเข้าห้องประทับชั้นที่29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับจะได้เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลที่ได้ถวายการรักษาพยาบาลก็จะเลื่อนพระแท่นพยาบาลเชิญพระศพเข้าสู่ลิฟต์เมื่อเชิญพระศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพขึ้นรถยนต์หลวงรอยล.1 ดอเด็ก0929เชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุตามรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะได้มีส่วนของการหมายกำหนดการในการที่จะได้บำเพ็ญพระกุศลนะครับในช่วงเย็นซึ่งในเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วจะพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชวรบรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์นับเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและชุมสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายนโมทนาถวายอิทธิเดชถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันนี้ผู้ที่เข้าเฝ้าจะได้แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นบรรยากาศณบริเวณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนัทนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการโดยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้ในบรรยากาศณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเองทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 ที่ผ่านมาณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบและได้เข้าร่วมพิธีนะครับซึ่งทางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่า าพเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกสำหรับประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมกับพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายน2569เป็นระยะเวลา15วันและมีการจัดลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันด้วยครับ
3: ท่านผู้ฟังครับและในวันนี้นะครับมีมติพิเศษที่6ทับ2569จากมหาเถรสมาคมโดยเป็นเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการให้สำนักพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเวียนวัดทุกวัดนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นรายรูปนะครับทุกรูปให้เห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งวัดไทยในต่างประเทศด้วยให้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมตั้งเครื่องสักการะประกอบด้วยเครื่องทองน้อย1สำรับหรือกระถางธูปปักธูปหาง3ดอกเชิงเทียน1คู่ตามบริบทที่วัดสามารถจัดหาได้พร้อมพุ่มดอกไม้และแจกันดอกไม้ตามความเหมาะสมณพระอุโบสถหรืออุโบสถหรือสถานที่บำเพ็ญกุศลซึ่งสมพระเกียรติภายในวัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมกับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดหรือชุมชนนะครับประจำทุกวันเป็นเวลา15วันนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่13มิถุนายน2569เป็นต้นไปส่วนการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันมีการอนุโลมในการกำหนดการตามกำหนดการวันแรกพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นนะครับทั้งนี้ในการใช้พัดยศในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลข้างต้นนั้นให้อนุโลมการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมที่928ทับ2567ข้อ 2.1 โดยมีการให้การจัดพิธีในส่วนกลางเฉพาะที่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดและในส่วนของส่วนภูมิภาคเฉพาะตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดก็ให้ใช้พัดยศและให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับในส่วนของการให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาลปนรสมวาลปัญญาสมวาลและสัตมวาลและให้คณะสงฆ์เจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวาลนะครับ นอกจากนี้การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามมติมหาเถรสมาคมที่37/2569ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีดังกล่าวโดยเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางของที่รัฐบาลประกาศออกไปด้วยนะครับและจะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมบรรเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางการถวายความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13 มิถุนายน 2569ในช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงช่วงเที่ยงที่ผ่านมาและมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดับผ้าดำขาวพานจักรันดอกไม้2คู่พานพุ่มดอกไม้1คู่สายแถบจากพระรูปไปยังขันใบใหญ่มีการจัดขันน้ำและน้ำสงฆ์พระศพเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องใส่ดอกไม้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้ส่งน้ำไปยังขันใบใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสายแถบนะครับส่วนที่สถานที่ให้ใช้สารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจชุดปกติขาวประดับแขนไว้ทุกด้านซ้ายเหนือศอกสำหรับพี่น้องประชาชนให้แต่งกายไว้ทุกนะครับขณะที่การลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันที่12 มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่26 มิถุนายน 2569ระยะเวลา15 วันจะมีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมประดับเครื่องทองน้อยแพรไว้ทุกตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและมีการจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยโดยมีการลงนามเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่สำนักงานกสทช.นั้นได้มีแนวปฏิบัติการออกอากาศของรายการกรณีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้ที่รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้มีการขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ร่วมดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานกสทช.นะครับโดยการเชื่อมโยงสัญญาณกรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.โดยให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาในทันทีส่วนกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์จากต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณครับ ส่วนกรณีของข่าวในพระราชสำนักให้ผู้ประกาศข่าวแต่งกายโทนสีดำสุภาพทรงผมสุภาพเรียบร้อยตลอดจนปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบให้เป็นโทนสีดำขาวตามประกาศของสำนักพระราชวังครับการออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้โดยเนื้อหาและบริบทของรายการให้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อร่วมกันถวายความอาลัยทั้งนี้รวมถึงเนื้อหาและก็รายการที่นำจากต่างประเทศด้วยนะครับส่วนการปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบของฉากก็ให้มีการคำนึงถึงความเหมาะสมและก็ความสอดคล้องกับความสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาและรายการเพื่อเป็นการแสดงถึงการถวายความอาลัยนะครับส่วนการแต่งกายของพิธีกรการของผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศให้อยู่ในโทนสีดำหรือโทนสีเข้มสุภาพทรงผมเรียบร้อยสีหน้าท่าทางกริยาวาจาน้ำเสียงสำรวมกรณีเครื่องแต่งกายของผู้ร่วมรายการให้เน้นการแต่งกายโทนสีสุภาพโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยนะครับส่วนการปรับโทนสีของตราสัญลักษณ์ของสถานีหรือว่าโลโก้ก็ให้เป็นโทนสีขาวดำทั้งนี้เมื่อมีกำหนดตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีให้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีอยู่มุมบนขวาของจอและให้ปรับตราสัญลักษณ์ของทางสถานีหรือว่าโลโก้อยู่มุมล่างขวานะครับ
4: ค่ะท่านผู้ฟังคะ
0: ความสูญเสียและความโศกเศร้าในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั่วโลกแล้วก็ผู้นำต่างชาตินานาประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากันอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนมชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในห้วงเวลาความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวัชรีเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจความระลึกถึงและคำภาวนาเป็นพิเศษไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิดรู้จักและถวายความรักความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดหัวใจและกำลังเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกค่ะแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลในประเทศไทยเผ ผยแพร่สารจากนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาพร้อมร่วมอาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรแท้ของเราในช่วงเวลาแห่งความอาดูนี้โดยเผยแพร่ผ่านทางเพจสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาค่ะรวมถึงทางด้านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยด้วยค่ะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาซึ่งพระองค์ทรงมีคุณูปการอันประเมินค่ามิได้ต่อการพัฒนาประเทศไทยทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรไทยอย่างแท้จริงและทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงในต่างประเทศค่ะ

0: ีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับจัดพิธีถวายน้ำทรงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลาประมาณ 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศนั้นได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับผู้ที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายความเคารพในสองข้างทางบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับและรถยนต์มาที่นั่งของพระบรมสารีวงศ์ทุกๆพระองค์ค่อยๆเคลื่อนมาช้าๆครับหน่วยงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ที่บริเวณด้านล่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่างได้มานะครับเป้าที่จะได้แสดงความอาลัยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายและขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งที่ได้เชิญนะครับรถยนต์ขบวนเชิญพระศพซึ่งเป็นรถยนต์ตู้นะครับซึ่งได้เชิญพระศพลงจากในบริเวณพื้นที่ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับแล้วค่อยเคลื่อนออกมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยทางคณะแพทย์พยาบาลที่ถวายการรักษาและรถยนต์หลวงนะครับเชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วโดยมีรถนำซึ่งเป็นรถยนต์พระนะครับก็คือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสิมารามเป็นรถยนต์นำขบวนเชิญพระศพนะครับในขณะนี้ได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วครับโดยระหว่างทางนั้นในการที่จะได้เคลื่อนนะครับประสบในการเส้นทางทั้งหมดนะครับ10กิโลด้วยกันก็จะได้ผ่านจากเส้นทางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังนะครับไปถนนพระรามที่4เมื่อถึงแยก3ย่านก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทนะครับในขณะนี้ได้เลี้ยวเข้าไปนะครับออกจากที่บริเวณจุฬาลงกรณ์เพื่อจะเลี้ยวเข้าถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรถยนต์พระที่นั่งที่ทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพครับเป็นรถโบกสวาเกนที4ทะเบียน1ดอเด็ก0929ครับซึ่งทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสู่พระบรมมหาราชวังครับสำหรับรถยนต์คันนี้ครับเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่เคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพในพระราชพิธีสำคัญของชาติและเป็นรถทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจครับมาอย่างยาวนานด้วยการคงสภาพเดิมจากโรงงานสะท้อนพระราชดำริแห่งความเรียบง่ายและความพอเพียงจึงถือเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของแผ่นดินไทยครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของเส้นทางของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งหลังจากที่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนางแล้วซึ่งเป็นถนนในพื้นที่ของเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับโดยเริ่มต้นจากถนนพระรามที่1ถึงถนนพระ รามที่4 4แยกอังรีดูนังซึ่งเดิมเรียกถนนสายนี้ว่าถนนสนามม้าเนื่องจากผ่านสนามม้าปทุมวันและตัดผ่านสถานที่สำคัญอาทิสภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นนะครับจากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4ครับซึ่งนับเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลักความยาว 9.4 กิโลเมตรเชื่อมต่อใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งยาวตั้งแต่ย่านเยาวราชผ่าน3ย่านสีลมสาทรคลองเตยไปจนถึงแยกพระโขนงซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับจากนั้นครับจะเส้นทางในการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจะเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4และจะถึงแยก3ย่านและจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับซึ่งถนนพญาไทเป็นสี่แยกในเขตปทุมวันเป็นจุดตัดของถนนพระรามที่4ถนนพญาไทและถนน4พระยาและถือว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจากนั้นจะมุ่งสู่แยกพญาไทและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนราชปารภต่อจากถนนจตุรทิศในเขตราชเทวีไปทางทิศตะวันตกตัดกับถนนพญาไทสี่แยกพญาไทถนนพระราม6สี่แยกศรีอยุธยาเป็นต้นครับและจะผ่านทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งณขณะนี้อยู่ที่จุดตัดแยกถนนพระรามที่4และกำลังที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ในส่วนของแยก3ย่านและเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับ
3: ท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ถนนพญาไทแล้วนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาค่ะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกตรงไปตลอดตามเส้นทางของถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
4: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับการขบวนเชิญพระศพนั้นตลอด2ข้างทางนะครับเต็มไปด้วยประสบคณิกรชาวไทยนะครับที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราราช

0: ครประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับเพื่อเฝ้ารับเสด็จนะครับขบวนเชิญพระศพครับซึ่งขณะนี้ได้เดินทางนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อเดินทางไปจนถึงถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในขณะนี้สองฝากฝั่งของถนนนะครับประสบกรณิกรชาวไทยนั้นเฝ้ารับเสด็จด้วยหัวใจนะครับอันเศร้าโศกของวันนี้นะครับต่างถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชบิดานั้นไว้ในอ้อมกอดอย่างเนืองแน่นนะครับขบวนเสด็จนั้นได้แล่นผ่านเมื่อผ่านในเส้นทางใดนะครับทุกเส้นทางทุกตึกรามบ้านช่องต่างๆต่างเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับของชนชาติไทยเรานะครับและเป็นถนนที่มีความสำคัญนะครับเหมือนอย่างเช่นในคราวของขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและรถที่ใช้เป็นรถโฟล์คสวาเก้นคันเดียวกันนี่เองในตอนนี้นะครับขบวนรถได้เคลื่อนผ่านท้องถนนนะครับไปอย่างเชื่องช้านะครับเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ถวายความอาลัยด้วยกันนะครับณขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งนั้นและจากนั้นรถก็จะได้ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่านโครงการหลักๆสำคัญคือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำมีการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนรวมถึงมูลนิธินภาเป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยฝึกทักษะและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปัญหาสุขภาพของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายขออภัยค่ะจัดทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับจากพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับจากขบวนเชิญพระศพนี้นะครับในบรรยากาศอันโศกเศร้าของชนชาวไทยนะครับเมื่อเรารำลึกได้นั้นนะครับพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: มหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นนะครับต่างอยู่ในความทรงจำของคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยตลอดระยะเวลา40กว่าปีนะครับที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับโดยจากคำบอกเล่าของปัญญาชนชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นการกล่าวที่น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นนะครับโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านว่าตลอดเวลา40กว่าปีนั้นเป็นช่วงเวลาของปฏิหารของชาวไทยนะครับที่มีความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าซึ่งพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบกรณิกรและทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องจากพระกรณียกิจนั้นพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในหลายด้านทั้งงานด้านอาสาสมัครงานยุติธรรมการทรงรับราชการเป็นอัยการและการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในระดับนานาชาติโดยเฉพาะงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอาจารย์ธงทองนะครับเป็นผู้ที่ได้ถวายงานนะครับในการทำงานนะครับในการปฏิบัติพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่านับเป็นความโชคดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานและใกล้ชิดพระองค์พระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองทรงสนพระทัยเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายและความเป็นไปของบ้านเมืองอยู่เสมอมีพระปฏิสันถารสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นจนทำให้รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจและทรงใส่พระทัยต่อทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับพระองค์ทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรวมไปถึงผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมากเคยตามเสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจำและเห็นพระองค์ทรงอุ้มบุตรของผู้ต้องขังด้วยพระเมตตาจนต่อมามีพระราชดำริเรื่องการดูแลผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นกติกากรุงเทพอีกด้วยนะครับในพระกรณียกิจนี้ของพระองค์นะครับพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเป็นที่ยอมรับนะครับทั้งในบ้านเมืองของเราในเมืองไทยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางระดับนานาชาติอีกด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้พ้นจากในส่วนของถนนพญาไทและถึงแยกพญาไทจากนี้ตอนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่จะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งตลอดทั้งสองฝั่งถนนนั้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆจากทั้งกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ต่างจังหวัดเดินทางมาทั้งในจุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและบริเวณสองข้างถนนตั้งแต่ถนนในส่วนของถนนพระรามที่4ยาวไปตลอดจนถึงถนนพญาไทเพื่อแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนอย่างสงบเรียบร้อยซึ่งบางส่วนตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จซึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ทั้งสองข้างทางรอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านนอกจากนี้อีกสักครู่นึงจะเข้าสู่ในส่วนของถนนราชดำเนินในต่อไป ซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาของบริเวณถนนราชดำเนินในนั้นโดยรอบพระบรมมหาราชวังได้มีประสบกรณิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จในส่วนของการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมเต็นท์และเสื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จด้วยครับขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครเองมีการติดตามความพร้อมในการรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพี่น้องประชาชนบูรณาการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งเรื่องของสถานที่ความปลอดภัยการจราจรความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโดยทางสำนักการโยธาได้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมไปถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงและยังมีการจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีและเฝ้าส่งเสด็จนอกจากนี้ทางสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้มีการจัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดแนวเส้นทางอีกด้วยครับ
2: ท่านผู้ชมคะขณะนี้ขบวนประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้เคลื่อนผ่านไปยังบริเวณกระทรวงการต่างประเทศแล้วและจะเข้าสู่บริเวณของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอุทยานแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องของป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็คือสวนจิตรดาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
3: การเชื่อมโยงของ
0: ท่านผู้ฟังครับณนะขณะนี้นั้นขบวนเชิญพระศพนะครับได้เคลื่อนผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งเป็นหรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่ออุทยานรัชกาลที่9นะครับด้วยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงได้รับความรักและความเมตตาอย่างใกล้ชิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในอดีตนั้นก็มีการบันทึกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่พระองค์พาประสูติโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กราบบังคมทูลว่าเรามีนางงามแล้วนะครับและด้วยความที่ทรงเติบโตภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา จึงทรงซึมซับการทำงานเพื่อส่วนรวมและทรงเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตเมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่อีกด้วยนะครับซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์นั้นนะครับเราคนไทยก็จะได้ยินนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นผู้นิพนธ์ขึ้นนะครับซึ่งนี่คือความสืบเกี่ยวเนื่องกันนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานั้นยังยึดมั่นในพระบรมราโชวาทและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะครับในการทรงงานนะครับในพระกรณียกิจต่างๆนั่นเองครับ
2: ทางค้าขณะนี้ขบวนอันเชิญพระศพนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9แล้วก็จะเข้าผ่านสู่บริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ตรงไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในค่ะจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งทางสำนักพระราชวังเองได้ออกประกาศเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นโดยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพดังต่อไปนี้โดยเบื้องต้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 12:00 นนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569รวมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนอกจากนี้ยังมีในส่วนของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลสมควรประกาศในส่วนของให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569ขณะเดียวกันให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมครับ
0: ครับท่านผู้ฟังครับในตอนนี้นั้นขบวนเชิญพระศพ ได้แล่นผ่านถนนราชดำเนินนะครับโดยประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินนั้นเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2442เพื่อส่งใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตเพื่อความสง่างามของบ้านเมืองและเพื่อให้ประชาชนได้เดินเที่ยวพักผ่อนจึงมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนราชดำเนินให้กว้างที่สุดแต่ทรงให้สองฝากถนนนั้นเป็นที่ตั้งของวังและสถานที่ราชการใหญ่ๆมีให้สร้างตึกแถวหรือร้านที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งจะทำให้กลายเป็นย่านการค้าโดยในชั้นแรกนั้นทรงมีพระราชดำริว่าถนนที่ตำบลบ้านพันถมจะต้องรื้อป้อมหักกำลังดัศกรน่าจะรักษาชื่อป้อมไว้เป็นชื่อถนนนะครับแต่จะเรียกเป็นถนนหักกำลังดัศกรควรตั้งชื่อให้ทันก่อนการตัดถนนนะครับนี่เป็นประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินโดยสังเขปนะครับเมื่อขบวนเชิญพระศพนั้นแล่นผ่านถนนพระราชดำเนินนะครับสองฝากฝั่งของถนนเต็มไปด้วยประสบกนิกรที่แสดงความอาลัยนะครับและสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งตอนนี้ขบวนเชิญพระศพได้เลี้ยวนะครับก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
3: ท่านฟังคะเมื่อขบวนเคลื่อนพระศพนะคะได้ออกจากถนนราชดำเนินแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ถนนหน้าพระลานนะคะซึ่งเป็นอีกถนนหนึ่งที่มีสถานที่ต่างๆสำคัญนะคะตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลานแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีตนะคะสำหรับถนนหน้าพระลานหรือว่าเรียกกันว่าวังถนนหน้าพระลานนะคะเป็นพื้นที่ริมถนนหน้าพระลานที่รวมถึงริมถนนหน้าพระธาตุและถนนมหาราชด้วยนะคะที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมศิลปากรและก็มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนั่นเองค่ะและตึกแถวริมถนนหน้าพระลานนั้นในอดีตเป็นที่ตั้งของวัง3วังแยกตามลักษณะที่ตั้งได้เป็นวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกคนทั่วไปนิยมเรียกว่าวังท่าพระค่ะวังถนนหน้าพระลานวังกลางและวังถนนหน้าพระลานวังตะวันออกค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานทั้ง3วังขึ้นเพื่อพระราชทานพระราชโอรส2พระองค์และพระราชนัดดา1พระองค์และมีเจ้านายเสด็จประทับต่อมาอีกหลายพระองค์ทุกวังจะหันหน้าไปทางทิศใต้สู่ถนนหน้าพระลานหรือหันไปด้านพระบรมมหาราชวังค่ะเนื่องจากถนนหน้าพระลานเป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์เสด็จเข้าออกเป็นประจำเจ้านายที่เสด็จมาประทับณวังถนนหน้าพระลานจึงล้วนแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดและทรงเป็นบุคคลสำคัญในทางราชการค่ะสำหรับถนนหน้าพระลานวังตะวันตกวังนี้ตั้งอยู่ริมถนนหน้าพระลานทางด้านทิศตะวันตกจะอยู่ใกล้กับประตูท่าพระหรือในปัจจุบันก็คือท่าช้างค่ะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวังท่าพระหรือวังล่างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกขึ้นแล้วก็พระราชทานพระราชนัดดาก็คือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าเจ้าฟ้าเหม็นประทับอยู่ตลอดพระชนมายุในรัชสมัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาประดินค่ะเมื่อพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชยาราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าลักขณานุคุณจนสิ้นพระชนจึงพระราชทานวังตะวันตกให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชุมสายซึ่งในสมัยรัชกาลที่4ได้รับการสถาปนาเป็นกรมขุนศรีหวิกรมจนสิ้นพระชนม์ในปีสิ้นรัชกาลที่4มาสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่3เมื่อกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติสิ้นพระชนจึงพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ในรัชสมัยรัชกาลที่8ด้วยนะคะก่อนที่จะเสด็จไปประทับที่วังปลายเนินริมถนนพระรามที่4จนเมื่อปีพุทธศักราช2507พื้นที่วังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรจบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ชมคะขณะนี้รถอัญเชิญพระศพนั้นได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับพระที่นั่งที่ประดิษฐานพระศพนั้นคือพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งตั้งอยู่ภายใต้หมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราราชาพิเศษมหาปราสาทจนเกิดเพลิงลุกไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยห้องโถงยาวที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ซึ่งลักษณะของสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงจะตั้งเสารายรองรับหลังคาซ้อนชั้นรถดัน3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงอย่างงดงามหน้าบันจำหลักรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมกับพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงบรรแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์ค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็เคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทซึ่งมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีด้วยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับในการขบวนเชิญพระศพนั้นนะครับณตอนนี้ได้เข้าสู่ถนนหน้าพระลานเพื่อที่จะเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในการส่งน้ำพระศพรวมถึงการประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับในการประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มีการประดิษฐานพระศพของเจ้านายในราชสำนักนะครับซึ่งขณะนี้รถขบวนของการเชิญพระศพนะครับได้แล่นถึงถนนหน้าพระลานเพื่อเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับและในช่วงเย็นจะเป็นพระพิธีธรรมในลำดับถัดไปนะครับซึ่งในขณะการแล่นนั้นนะครับในด้านขวาด้านตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นอยู่ในระยะของการสร้างพระเมรุมาตรนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝากฝั่งถนนนั้นนะครับด้วยความรักและความอาลัยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับ เมื่อถึงจุดนะครับที่ใกล้ถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพี่น้องประชาชนบางท่านร่ำให้ออกมานะครับด้วยความโศกเศร้าเสียใจด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงมีพระกรณียกิจที่ยังประโยชน์ให้สังคมไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิสตรีเรื่องของผู้ต้องขังต่างๆนะครับการยกระดับนะครับเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมไทยนะครับโดยพระกรณียกิจของพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับทำให้นานาชาตินะครับได้ให้การยอมรับนะครับได้มอบรางวัลที่มีความสำคัญมากมายหลายประการนะครับซึ่งคนไทยนั้นต่างซาบซึ้งในพระกรณียกิจรวมทั้งพระจริยวัตรของพระองค์นะครับที่ทรงเป็นแบบอย่างให้ผู้คนในสังคมได้ยึดถือนั่นเองครับ
4: ท่านฟังครับในขบวนที่ได้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาถึงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วเพื่อที่จะได้เคลื่อนนะครับในส่วนของการเชิญพระศพไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งจะได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำนะครับพระราชทานน้ำส่งพระศพนะครับซึ่งในการพระราชทานและพิธีพระบรมศพพระศพเจ้านายเนี่ยนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายเนื่องจากเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระกิตติยศดังนั้นจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายและความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของไทยในยุคจารีตแม้เมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันแต่วิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมก็ยังคงสืบเนื่องหลายประการเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันปรากฏจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมสารีวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณหน้าท้องสนามหลวงอยู่หลายคราวซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดและการส่งน้ำพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่จะกระทำเมื่อเจ้านายพระองค์นั้นเสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับหรืออนุโลมเรียกอย่างชาวบ้านก็คืออาบน้ำศพเป็นการอาบน้ำชำระศพให้สะอาดธรรมเนียมนี้เป็นเรื่องของการทำความสะอาดเพื่อให้ผู้ตายไปอยู่ในภพภูมิอื่นในลักษณะบริสุทธิ์หมดจดบางทีก็เชื่อกันว่าเป็นการเตรียมตัวสำหรับไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์วิธีปฏิบัติตามแบบแผนโบราณที่สืบกันมาก็คือต้องต้มน้ำด้วยหม้อดินเก็บเอาใบไม้สดต้มลงไปด้วยและหาก้อนเศร้าสามก้อนมาเตรียมไว้เมื่อน้ำเดือดยกหม้อน้ำวางบนก้อนเศร้านั้นการอาบน้ำจะต้องอาบด้วยน้ำร้อนก่อนและจึงอาบด้วยน้ำเย็นฟอกด้วยส้มมะกรูดชะล้างให้สะอาดหมดจดทำขมิ้นสดกับผิวมะกรูดมาขัดสีอีกทีให้ทั่วร่างกายถ้าเป็นศพผู้ใหญ่ก็มักจะเอาผ้าขาวมาซับฝ่าเท้าฝ่ามือหรือหน้าเพื่อถอนเอารอยต่างๆส่วนต่างๆนี้ให้ลูกหลานไว้บูชาในราชสำนักวิธีการดังกล่าวนั้นนะครับไม่ได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเด่นชัดเนื่องจากว่าถือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับในวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่นะเวลานี้เป็นต้นไปนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อจะพระราชทานน้ำส่งพระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชบุรุษรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์เบญจดลประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสวิตชัดเจ็ดชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักธงขวางและชุ่มสายหักธงขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยา เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารนิสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรและทรงพระพัยพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารนิสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายอนุโมทนาถวายเรกถวายพระพรลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมสี่จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับซึ่งในวันนี้ในเวลา 18:20 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆได้ร่วมกันถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลาที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งในเวลา 18:20 นะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระกรณียกิจอีกส่วนหนึ่งที่จะได้นำมาในอันเชิญมาในช่วงท้ายนี้ก็คือในเรื่องที่ทางผู้ที่ได้ถวายงานนะครับอย่างใกล้ชิดก็คือทางกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้เคยครับเขียนไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยข้อความว่าเรารักพระองค์พาเจ้าหญิงของแผ่นดินคนในพื้นที่ไม่รู้ว่าองค์พาเสด็จท่านวิ่งประมาณ 2-3 กิโลเมตรแต่ละจุดแต่ละบ้านท่านก็ไปยืนอยู่ตรงต้นไม้แล้วรับสั่งได้รับถุงยังชีพยังคะมีอะไรกินหรือเปล่าบรรจุถุงยกถุงยังชีพที่หนักหลายกิโลทำเองทุกอย่างคนเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแบบนั้นก็ได้จะจัดฉากก็ได้แต่เราเห็นว่าท่านส่งงานแบบไหนโดยที่ไม่ได้ออกข่าวเลยแล้วจะทำเพื่อพีอาร์ทำไมนั่นคือทำเพื่อความจริงใจจริงๆคนที่ไม่ถวายงานไม่รู้หรอกว่าท่านทำอะไรบ้างเพราะท่านไม่บอกไม่อยากให้เป็นข่าวแต่เรารู้เพราะเราเห็นและเห็นมาตลอด27ปีที่ทำเพื่อนพึ่งพาน้ำพระทัยและพระคติยะที่สูงมาก
0: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของการถ่ายทอดเสียงกับขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่สองในพิธีพระพิธีธรรมนั้นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะครับของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาต่อไปครับ

ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

นได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

0: ษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเราน่าจะเดินไปพร้อมๆกันเดินไปอย่างเท่าเทียมกัน

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: Mid-year mega fail. Fun clown be everywhere. Brand new microphone.
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโชว์แรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
9: You're listening

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: ดยเวลาประมาณ17นาฬิกาที่ผ่านมานั้นนะครับเมื่อขบวนมาถึงนะครับเมื่อขบวนพระศพมาถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญลงหีบพระศพทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและชุมสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม4จบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยการแต่งกายนั้นเป็นการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับนี่จึงเป็นพิธีการในช่วงที่2ของการถ่ายทอดเสียงนะครับในการสวดพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับซึ่งจะมีพระสงฆ์ในการสวดนั้นจำนวนทั้งสิ้น47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั่นเองครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่อยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเชื่อมต่อกันด้วยมุกกระสันซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จมาประทับณราชมณฑลเทียนหมู่นี้บางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1เสด็จไปประทับและในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพยาสุดารัตน์ราชประยูรเสด็จไปประทับที่พระที่นั่งองค์นี้เมื่อคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายหลังพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพ
0: ครับและในครับและในตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาอย่างที่นั่งแล้วนะครับพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้ประทับอย่างที่นั่งเบื้องขวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเบื้องหน้านั้นนะครับเป็นพระสงฆ์นะครับที่ได้ดำเนินเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับในขณะนี้ในท้องพิธีพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับต่างพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์นะครับพระบรมราชินีได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีการในลำดับต่อไปนะครับในพระที่นั่ง ในตรงนี้นั้นนะครับสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่มีทางเชื่อมนะครับกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับโดย
2: ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่จบตรงนี้อารักษ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระกิติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

จากที่อารักษ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนะครับโดยขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้วางพวงมาลาที่หน้าพระโกศหลังจากที่ได้มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ

0: ครับท่านผู้ฟังครับโดยลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับโดยเมื่อสักครู่นี้นะครับในการประดิษฐานนั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นนั่นเองซึ่งณขณะนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีหรือที่รู้จักกันในนามปางสมาธิถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปางที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในคติความเชื่อเรื่องพระประจำวันของสังคมไทยครับซึ่งแสดงถึงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ประสานกับบนพระเพลาพระพุทธรูปปางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสะท้อนถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนานั่นคือการตรัสรู้ซึ่งนับว่าเป็นในส่วนของพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีปางสมาธินั่นเองครับ
2: หลังจากที่ได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วนะครับจะได้ทรงพระพุทธไตรพระสงฆ์47รูปในขณะนี้การประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็ได้มีการประดิษฐานตั้งแต่งสมในส่วนของตามพระกิตติยศสูงสุดแล้วนะครับพร้อมทั้งในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งในขณะนี้ก็จะได้มีการตั้งแต่งในการประดิษฐานทั้งพระโกศทองใหญ่และพระบรมชาพระบรมรูปของนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงนราธิวาสกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่ก็จะได้มีรายละเอียดนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้มีการลาดพระภูษาโยงที่หน้าอาสงโดยขณะนี้นะครับที่อาสงด้านทางด้านฝั่งที่จะได้ตรงด้านตรงข้ามกับที่ประทับนั้นนะครับก็จะได้มีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดศรีพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพญาพระพรหมโมลีวัดปักน้ำและพระพรหมสิทธิ์วัดสเกตนะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวชิระราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับนัดรองรับภูษาโยงในกรณีบำเพ็ญกุศลครับ

เมื่อพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์นะครับก็จะได้มีการสดับปกรณ์แล้วจะได้ถวายอนุโมทนานะครับและถวายอัจฉริยะและถวายพระพรลาซึ่งพระโกศในการประดิษฐานภายในพระมังพระที่นั่งพิบัติรัตยานะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงหลังทักษิณทกนะครับ

Tanto pa

0: ราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายขอพรลาแล้วซึ่งหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้สดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบซึ่งการสวดพระพิธรรมนะครับในการพิธีของการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดานั้นได้ทรงพระนาโปรดเกล้าให้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนและรับพระทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันครับ

0: มนต์พระสงฆ์นะครับคือสมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ออกจากอาสงครับสมเด็จพระธีรยานมุนีนะครับแล้วก็ท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำและพระพรหมประสิทธิ์วัดสักเกตออกจากอาสมแล้วนะครับซึ่งในวันนี้พระพิธีธรรมที่จะได้ในการสวดพระพิธีธรรมทรงมาเป็นในการพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสันนิสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับก็จะมีทั้งพระอารามที่ได้การขับอาราธนาไว้สำหรับในการพระพิธีธรรมดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนั่นเองครับ
2: ครับในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับในลำดับต่อไปครับซึ่งประกอบด้วยพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชิรเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวชิราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุดุวราชรังสฤษฎิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: ได้ขึ้นจากอาสมภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง10รูปได
2: ้
0: นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจะพนักงานจะได้ลาดปุสาโยงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้

0: ุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตบางกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรงเธอพระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรงเธอพระเจ้าอาทิตยาธรกิติคุณนะครับในที่ประทับในด้านฝั่งตรงข้ามกับอาสงขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรในชุดที่2ครับประสงค์ทั้ง10รูปตามในนามพระสงฆ์ที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการจัดแต่งพื้นที่ตั้งแต่งในตามลำดับของพระเกียรติยศนะครับทั้งส่วนของพระโกศพระศพนะครับและก็ในส่วนของพระรูปนะครับรูปซึ่งจะได้มีการจัดพระรูปไว้นะครับที่เรื่องขวาทางด้านของทางพระโกศครับ
1: ครับสำหรับพระรูปนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเป็นพระรูปนะครับในตอนที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งนะครับเป็นผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยอัตราพลเอกพิเศษนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568ครับนั่นคือพระรูปในท้องพระโรงพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ในชุดที่2แล้วพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: จากที่พระสงฆ์ได้เสด็จประกรณ์แล้วนะครับจะพนักงานจะได้เก็บผู้สายโยงที่หน้าอาสงฆ์ซึ่งผู้สายโยงนั้นก็จะมีได้กัน2ชั้นนะครับถึงลาจากในส่วนของพระโกศพระศพนะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะประกอบไปด้วยภูษาโยงและผ้ารองโยงนะครับอย่างภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปนั่นเองครับซึ่งในส่วนของภูษาโยงนั้นนะครับก็ตามความเชื่อหรือตามประเพณีในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกศศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงครับเมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสาย2ไปบนอาสงแล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้ต่อจากนั้นจะนำภูษาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับต่อไปนั่นเองครับในขณะที่พิธีศพราดทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังยังมีในส่วนของพระโกศหรือพระรองซึ่งเป็นภาชนะเครื่องสูงมีรูปทรงเป็นทรงกลวยยอดแหลมใช้บรรจุพระบรมศพพระศพศพเรียกว่าพระบรมโกศพระโกศโกศพระรองและรองมี2ชั้นซึ่งในสมัยอยุธยาเรียกชั้นนอกว่ารองส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชั้นนอกว่าโกศและกลับมาเรียกว่ารองอีกครั้งหนึ่งภาชนะที่บรรจุพระบรมศพพระศพศพชั้นนอกนี้ทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทอง

0: ระดับกระจกและอัญมณีส่วนชั้นในเรียกสลับไปมากับชั้นนอกทำด้วยเหล็กทองแดงหรือเงินปิดทองในบางครั้งเรียกรวมกันทั้งชั้นนอกและชั้นในว่าโกฏซึ่งมีขนาดและรูปทรงต่างกันไปตามลำดับของพระอิสริยยศเช่นพระโกฏทองใหญ่พระโกฏทองน้อยพระโกฏไม้12โกฏ8เหลี่ยมเป็นต้นซึ่งปัจจุบันเรียกชั้นนอกว่าพระโกฏชั้นในเรียกว่าพระรองและพระรองในนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในส่วนของคำว่าสดับปกรณ์ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นจะเป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลทั่วโดยทั่วไปจะใช้บางสกุลแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายว่าปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับ
1: ในขณะนี้หลังจากที่ได้ปราศุสายโยงทั้ง2ชั้นแล้วนะครับจะพนักงานได้กราบนะครับและได้เชิญพระไตรมาที่บริเวณด้านหน้าสงในพระสงในลำดับชุดที่3ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตรสำหรับพระสงในชุดที่3ดังนี้ครับ
2: ครับซึ่งในลำดับชุดที่3นั้นพระสงฆ์ในลำดับชุดนี้ครับประกอบด้วยพระพรหมวชิรสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาพรวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ครับพระทั้ง10รูปนะครับพระสักครู่คือพระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานพรดีนะครับสำหรับพระทั้ง10รูปเมื่อชุดที่3นะครับที่พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงทอดพระไตรในจำนวน47รูปเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชาตามเดิมครับ

0: ಸಮಾನಿರುಚಾಂತಿ
1: พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้สดับประกอบแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เก็บพระผู้สายโยงทั้ง2ชั้นนะครับและจะได้นิมนต์พระสงฆ์จากอาสงที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาออกจากพระที่นั่งไปและจะได้ครับนมัสการในการนิมนต์พระสงฆ์ในชุดที่4นะครับซึ่งก็จะมีพระสงฆ์ทั้ง10รูปนะครับดังนี้ครับ
2: ครับซึ่งพระสงฆ์ในลำดับชุดที่4นะครับประกอบด้วยพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิบดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิระวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมมเจดีจังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพสิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีทางศาสนพิธีนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์ในลำดับชุดที่4เข้ามาอย่างโถงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อประกอบพิธีนะครับในการสดับปกรณ์ในลำดับถัดไปครับนะขณะนี้พระสงฆ์ในชุดที่4นั้นได้เข้ามาบริเวณอาสงแล้วนะครับเพื่อให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานพิธีในการนิมนต์พระสงฆ์ครับซึ่งในการสดับประกอบนั้นนะครับเราจะเห็นถึงผ้าภูษาโยงครับผ้าภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกรธหีบศพหรือพระอัฐินะครับสำหรับการคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีกรรมเช่นการบังสุกุลหรือการโยงจากราชรถประดิษฐานพระโกศไปยังรถนำหน้าพระศพนะครับทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนนะครับโดยมีการแบ่งนะครับตามลำดับของเกียรติยศหรือพระเกียรติยศของเจ้านายต่อไปนะครับในตอนนี้สำหรับผ้าภูษาโยงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในงานลำดับพิธีทางศาสนาพุทธครับและในลำดับนี้ครับทางเจ้าพนักงานนั้นได้โยงนะครับผ้าลาดขาวลองโยงนะครับเพื่อการถวายอนุโมทนานะครับพระสงฆ์สดับปกรณ์ทางนั้นนะครับและในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะได้ทรงถอดผ้าไตรในพระสงฆ์ลำดับชุดที่4ครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมขึ้นเกี่ยวเนื่องกับคนตายซึ่งจะกล่าวถึงความหมายอย่างเช่นความหมายของคำว่าสวดตามพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่าการว่าเป็นทํานองอย่างพระสวดมนต์เช่นสวดสังฆะสวดพระอภิธรรมถ้าเป็นภาษาพูดจะหมายถึงการนินทาว่าร้ายว่ากล่าวแต่ในที่นี้จะหมายถึงการสวดของพระสงฆ์ซึ่งหากนำมาใช้ในการสวดพระอภิธรรมก็จะหมายถึงการนำเอาธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดในงานศพนั่นเองนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของการสวดพระอภิธรรมเช่นเป็นการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเป็นการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องรวมไปถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเสียชีวิตลงผู้ที่เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศผลบุญนั้นไปให้แก่ ก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาว

สงในชุดที่4นะครับได้สดับประกรณ์แล้วครับก็จะได้ออกจากอาสงโดยจะทำเช่นเดียวกันกับทั้ง3ชุดที่ผ่านมาซึ่งในการนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง47รูปนะครับทางกรมการศาสนาได้นะครับนิมนต์พระสงฆ์ตามพระอารามต่างๆและได้ตามสมณศักดิ์นะครับที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนั้นก็จะได้มาปฏิบัตินะครับซึ่งพระสงฆ์ทุกรูปที่ได้เข้าสู่ในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับทั้งพระสงฆ์ทุกๆรูปที่ผ่านมานะครับจำนวนทั้งสิ้น47รูปซึ่งจะเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในธรรมเนียมการใช้โกฏสำหรับส่งพระบรมศพและพระศพตลอดจนศพขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบอิสริยยศที่สำคัญในพิธีศพของราชสำนักอันแสดงถึงความสง่างามของพระราชพิธีตามโบราณราชจักรประเพณีนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเรียนไปถึงเรื่องพระโกฏพระบรมศพที่จะมี2ชั้นด้วยกันทั้งชั้นนอกและว่าที่เรียกว่ารองนะครับซึ่งทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองก็ประดับกระจกอัญมณีชั้นในก็เรียกว่าโกฏทำด้วยเหล็กทองแดงหรือว่าเงินปิดทองรองชั้นนอกใช้ประกอบปิดโครงชั้นในสำหรับรองหรือพระรองนะที่ประดับอยู่ภายนอกของพระโกฏนั้นต่อมานิยมเรียกว่าพระรองเป็นพระโกฏจนเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีในการแสดงพระอิสริยยศต่างๆหรือว่า

ได้นะครับเฉลิมพระอิศยศในส่วนของสมเด็จท่านสมเด็จเจ้าฟ้านะครับซึ่งก็จะมีในส่วนที่เป็นประวัติต่างๆที่นำเรียนท่านผู้ฟังไปในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนะครับในการถวายพระเกียรติของพระศพนั้นก็จะแต่งด้วยเครื่องประดับประโกฏที่ลดหลั่นกันตามลำดับนะฮะอย่างเช่นในงานพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีก็มีเครื่องประกอบพระอิศยศคือพระโกฏทองใหญ่ที่มีการประดับในส่วนต่างๆของพระบรมโกฏอย่างครบถ้วนนี่เป็นต้นเช่นพุ่มดอกไม้นะครับเพชรที่ยอดโกฏนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จพระชนเนินไปที่เตียงพระที่สวดพระพิธรรมนะครับจะคือเตียงด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกซึ่งอยู่ติดกันที่พระนั่งพิมานรัตยาและจะได้

0: ท่านฟังครับหลังจากที่พระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้ง4จบแล้วนะครับซึ่งประกอบด้วยพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามซึ่งได้สวดในทํานองกะและวัดสุทัศน์เทพวรารามได้สวดทํานองเลื่อนนะครับในการพระพิธีธรรมนั้นจะเป็นตําแหน่งของพระสงฆ์ที่ได้ส่งพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชคณะผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าวาดในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ที่อยู่จําพรรษาในพระอารามนั้นๆทําการฝึกหัดสวดพระพิธีธรรม7คัมภีร์โดยใช้ทํานองสวดจะต่างไปจากทํานองสวดศพบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นทํานองร้อยแก้วหรือไม่ก็เป็นทํานองสังโยคนะครับทั้ง10พระอารามแห่ง10แห่งนั้นก็จะมีพระพิธีธรรมตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4แล้วนะจักรวรรดิราชาวาสมัสเกตวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามวัดราชสิทธารามและวัดบวรในเวทวิหารซึ่งพระพิธีธรรมจำนวน4รูปในพระอารามทั้งพระอารามหลวงทั้ง10แห่งนั้นนะครับท่านเจ้าวาดจะมอบหมายเป็นผู้สวดพระพิธรรมทำนองต่างๆนะครับคือทำนองหลวงปกติแต่ละพระอารามจะมีพระพิธีธรรม1สำรับหรือ4รูปแต่ในทางปฏิบัติจะมีการจัดพระสงฆ์สำรองไว้1สำรับเพื่อไว้แทนสำหรับหลักของเป็นสำหรับหลักของพระอารามในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะครับรายนามพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสำนักพระราชวังนั้นนะครับได้เตียงสวดที่1จากวัดราชสิทธารามมีพระครูสิทธิวชรภานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนและพระปลัดประทุนชินวโสนะครับโดยเป็นการสวดทำนองที่สวดคือทำนองกะนะครับส่วนเพลงสวดที่สองนั้นเป็นพระจากวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้แก่พระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิกอสิโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกุโรนะครับโดยใช้ทำนองสวดเลื่อนนะครับ
2: ซึ่งในลำดับนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้ให้พระสงฆ์สรรพากรนะครับซึ่งในรายนามของพระสงฆ์ในลำดับนี้จะประกอบด้วยพระธรรมวชิรานพระธรรมวชิรยานโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรยานวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระธรรมวชิรยะปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิรสุทธีวัดเทพศิรินทราวาสและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิรภรณ์วัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จ

จ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์จำนวนรูปที่ได้นิมนต์เข้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาจำนวนนั้นครบทั้งสิ้นแล้วกับ47รูปครับในขณะนี้ทอดพระไตรในพระสงฆ์ตามรายนามที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ยังมีส่วนของเกร็ดต่างๆที่อยู่ในการพิธีนะครับในการมาเป็นอริยกุศลในการสวดพระพิธรรมนี่นะครับก็จะมีทั้งหลายส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องกันในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: เมื่อพระสงฆ์ได้สนับสกรแล้วนะครับก็จะได้ครบทั้งสิ้น47รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้ทรงหลังทักษิโณทกครับ
1: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจเฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

อะติเรกวัสสตังจีวัตุอะติเรกวัสสตังจีวัตุอะติเรกวัสสะ

ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สรรพกรถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วจะพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาระดับนี้ในส่วนของการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนั้นนะครับก็จะได้เริ่มต้นขึ้นในจังหวะนี้ไปจนเป็นเวลาทั้งสิ้นนะครับในการที่จะได้มีการสวดพิธี

นอกจากจะมีการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วนะครับก็จะได้มีการประคมย่ำยามมีกำหนด100วันขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระราชดำเนินมาที่หน้าพระแท่นพระสวยตชัดนะครับที่พระพุทธรูปประจำบรรพสูตรนะครับและทรงกราบนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านผู้มาเข้าเฝ้าซึ่งก็จะได้มีใน

0: กลอนถวายความอาลัยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาบทกลอนถวายความอาลัยนี้โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุดังนี้ครับวิปโยคเศร้าโศกซึ้งถึงสวรรค์ทูลกระหม่อมละสยามขันเสด็จฟ้าคืนสู่ทิพสถานอันสถานสถิตเดิมนามาโปรดมาเกื้อล่าครู่แล้วลับหายเหมือนสายฟ้าสว่างขึ้นแวบเดียวจิตผศกยังยึดเหนี่ยวนอบน้อมหวังพึ่งพระบารมีเที่ยวถนอมโลกเมื่อพระลับทุกหน้าย้อมย่อมน้ำตาเรียงพเดียงพระกุศลท่านสร้างเสมอมาประชุมกับกุศลประชาร่วมร้อยพระพัชรกิติยาภาภูลพระเกียรติเป็นประหนึ่งเพชรใหญ่สร้อยสว่างพื้นภูมิสยามเสมอเทินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นทีมงานถ่ายทอดเสียงนะครับประกอบด้วยทีมเทคนิคครับในการดูแลทั้งทีมทางการดูแลผู้บรรยายนะครับและทีมเทคนิคที่ดูแลห้องส่งและทางทีมผู้บรรยายนำทีมโดยคุณพิญโยรุ่งสมัยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังบริษัทขนส่งจำกัดจัดรถโดยสารและพื้นที่จอดรถอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูก

ธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษถูกคนร้ายขโมยรองเท้าสตั๊ดที่ใช้ในการแข่งขันก่อนการลงสนามแข่งขันฟุตบอลโลกพบกับโครเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 15:42 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทรงรอรับเสด็จณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชั้น29อาคารภูมิสิริมังคลานุสรต่อจากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเดินนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาแล้วเชิญพระศพขึ้นรถยนต์หลวงเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเคลื่อนไปทางถนนอังรีดูนังถนนพระราม4ถนนพญาไทถนนศรีอยุธยาถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางมีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเนืองแน่นเวลา 17:10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำส่งพระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จในการนี้ด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปจบแล้วเจ้าพนักงานประคมสัง

0: แตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลพระศพ
1: Refresh refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: แน่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great T-Pop Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสดชื่นไปกับเสียงเพลง

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: Refresh Refill the music

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Fresh

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่เจอ

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, refill the music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับ Construction รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh, refill the music.

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตพบแต่คนมีความ

ใช่สิ่งที่ทุกท่านปรารถนามาพบมาปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะสเพเหระธรรมะแก่งแคธรรมะแก่งโหอาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่มาปุ๊บมาปะกับญาติกับโยมเป็นประจำทุกวันในเวลาบัดเดี๋ยวนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เอาละก่อนที่จะดักอู้ได้จ่าอย่างออกไปนั้นเอามาไหว้พระสวดมนต์กันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนัง

0: เป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM
6: ร่วมทำร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
9: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
10: มีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
11: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
12: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
13: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
14: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
15: เชื่อมั่นในความดี
14: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
16: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
17: ทำดีด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
14: ทำดี
17: ด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
18: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
14: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
19: Mass FM
14: เชื่อมั่นในความดี
1: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
9: การอุปถัมภ์บำรุงบิดามารดา1การสงเคราะห์ลูก1การสงเคราะห์ภรรยา1ความเป็นผู้ทำงานไม่ข้างค้าง1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
20: สาธุ
21: สาธุ
20: สาธุ
9: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
2: องค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
21: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
22: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
2: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
21: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติวรรณะ
23: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกพระเจ้า500ชาติจากพระไตรปิฎกเรื่องมหาชนกชาดกอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยความจากเรื่องราวของพระราชกุมารมหาชนกที่ตัดสินพระทัยล่องเรือออกทะเลไปทำการค้าได้แสดงจุดยืนของคนใจเด็ดไม่คิดย่อท้อต่ออุปสรรคแม้นพระมารดาทัดทานไม่ให้ไปด้วยความเป็นห่วงแสดงภัยในทะเลให้เห็นแต่พระองค์ก็ยังยืนยันตามความตั้งใจเดิมไม่ยอมให้ความกลัวมามีอำนาจเหนือความตั้งใจความเป็นห่วงของพระมารดานั้นแสดงถึงน้ำใจของคนเป็นแม่แต่ความเด็ดเดี่ยวก็แสดงถึงคุณสมบัติของลูกผู้ชายความเด็ดเดี่ยวคือความมุ่งมั่นทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อในทางพระพุทธศาสนาจัดเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งเรียกว่าอธิษฐานหรืออธิษฐานธรรมอธิษฐานธรรมมีอยู่4ข้อคือปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะกรณีของพระมหาชนกจัดเป็นสัจจะเรียกว่าสัจจาธิษฐานเมื่อตั้งใจจะลงทุนทำการค้าเพื่อหาทรัพย์มาใช้จ่ายในการชิงราชสมบัติคืนก็จะต้องทำให้ได้และในที่สุดพระกุมารได้ออกทะเลสมพระทัยส่วนหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในที่นี้อยากจะแสดงให้เห็นว่าความใจเด็ดความเด็ดเดี่ยวนั้นเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้บุคคลประสบความสำเร็จได้เมื่อแล่นเรือไปได้สักประมาณ700โยชน์ล่วงเวลาไปได้7วันก็พบพายุร้ายพัดโหมกระหน่ำจนเรือไม่อาจจะทรงตัวอยู่ได้แผ่นกระดานเรือก็แตกน้ำไหลทะลักเข้าท้องเรือตามช่องที่แตกได้โดยง่ายพวกพ่อค้าไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้เลยอยู่ในภาวะจำยอมกันหมดทุกคนยอมปล่อยให้น้ำเข้าเรืออยู่อย่างนี้ทุกคนในเรือกลัวต่อมรณภัยพวกที่หมดหวังในชีวิตแล้วก็เอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญหวนให้จนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดโดยไม่คิดทำอย่างอื่นเลยพวกที่ยังพอมีหวังยังไม่รู้สึกอยากตายก็พากันบนบานศาลกล่าวอ้อนวอนขอร้องเทวดาให้ความช่วยเหลือแต่พระมหาชนกไม่ทรงรู้สึกตกพระทัยอะไรนักทรงมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยปัญญามีสติรู้ตัวอยู่เสมอรู้เท่าทันสถานการณ์เป็นอย่างดีจึงไม่ทรงกันแสงไม่ทรงร้องไห้คร่ำครวญไม่กราบไหว้อ้อนวอนเทวดาอย่างคนอื่นเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าเรือกำลังจะจมจึงทรงคลุกเคล้าน้ำตาลกรวดกับเนยใสเสวยจนอิ่มแล้วเอาผ้าเนื้อเกลี้ยงมาสองผืนชุบน้ำมันให้เปียกชุ่มทรงนุ่งผืนหนึ่งคาดบั้นเอวผืนหนึ่งประทับยืนเกาะเสากระโดงเวลาที่เรือจมน้ำแล้วก็ทรงปีนป่ายขึ้นบนเสากระโดงทรงมองไปรอบๆทรงกำหนดทิศทางของเมืองมิถิลาแล้วก็กระโดดจากเสาตกลงไปในทะเลไกลจากเรือทำให้พ้นอันตรายจากพวกปลาร้ายปลากินคนในขณะที่พ่อค้าคนอื่นๆต่างพากันจมน้ำตายบ้างถูกปลากัดตายบ้างถูกปลากินบ้างแต่ละคนล้วนตกตายอยู่กลางทะเลน้ำในบริเวณนั้นมองดูแล้วน่ากลัวมากเพราะมีแต่สีแดงฉานเต็มไปหมดเมื่อลงไปในทะเลแล้วพระมหาชนกก็ไม่รอช้าทรงรีบว่ายน้ำตามคลื่นไปทันทีการว่ายน้ำตามคลื่นทำให้พระองค์ไม่ต้องทรงออกแรงมากเพราะคลื่นช่วยพัดพาไปให้ทำให้เกิดความหวังว่าค คงจะรอดตายและคงจะถึงฝั่งในไม่ช้านี้ในที่พระมหาชนกประสบอุบัติเหตุเรือแตกอยู่กลางทะเลนี้ที่เมืองมิถิลานครก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นเหมือนกันคือพระเจ้าโปลชนกเสด็จสวรรคตด้วยพระโรคาพยาธิทั่วทั้งเมืองจึงมีแต่ความหม่นหมองเมื่อแผ่นดินว่างกษัตริย์ประชาชนก็อ้างว้างไม่อุ่นใจพระมหาชนกทรงว่ายน้ำเรื่อยไปไม่หยุดหย่อนทรงตั้งพระทัยไม่ยอมจมอยู่ในทะเลพระองค์ทรงว่ายอยู่อย่างนั้นจนการเวลาผ่านไปได้7 วันก็ทรงกำหนดรู้ว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถถึงเวลาที่จะต้องสมาทานอุโบสถศีลแล้วจึงทรงบ้วนพระโอษฐ์ด้วยน้ำเค็มสงบพระทัยตั้งจิตสมาทานอุโบสถศีลอุโบสถศีลคือศีลที่รักษาในวันอุโบสถได้แก่ศีล8ที่อุบาสกอุบาสิกาสมาทานรักษาเป็นการรักษาศีลในวันพระคือขึ้นและแรม8 ค่ำ 15 ค่ำในเดือนขาดก็จะเป็นแรม14 ค่ำศีล8ข้อนั้นได้แก่ 1. เว้นจากการทำลายชีวิต 2. เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ 3. การประพฤติพรหมจรรย์ 4. เว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการดื่มสุราและเมรัย 6. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 7.เว้นจากการฟ้อนรำขับร้องบรรเลงดนตรีการดูเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์การทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง 8. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือยจะเห็นว่าแม้นพระมหาชนกจะลำบากอย่างไรก็ยังไม่ละทิ้งศีลขณะรอคอยว่ายน้ำเอาชีวิตอยู่ในทะเลพระองค์ยังมีกระจิตกระใจสมาทานอุโบสถศีลไม่ใช่แค่เพียงศีล5สมัยนั้นท้าวโลกบาลทั้ง4หรือจตุโลกบาลหัวหน้าเทวดาชั้นจตุมหาราชมี4 องค์คือท้าวทตรัตท้าววิรุณ6ท้าววิรูปักษ์และท้าวกุเวระมีหน้าที่รักษาโลกทั้ง4 ทิศได้มอบหมายให้เทพธิดามณีเมฆคลาคอยช่วยเหลือมนุษย์ผู้มีศีลธรรมคุณธรรมที่อาจจะมาประสบภัยในทะเลเทพธิดามณีเมฆคลาเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์เพลิดเพลินไปหน่อยจนลืมตรวจตราความทุกข์ความเดือดร้อนของคนดีทั้งหลายแต่ในวันที่7นางนึกได้ว่าละเลยหน้าที่ไปหลายวันจึงได้รีบตรวจตราดูว่ามีเหตุอะไรบ้างหนอเกิดขึ้นเมื่อตรวจตราไปมาอยู่นางก็พบว่าพระกุมารมหาชนกกำลังว่ายน้ำหนีตายอยู่ในทะเลคิดว่าจะต้องหาทางช่วยเหลือจึงเหาะขึ้นไปกลางอากาศเข้าไปใกล้ๆพระมหาชนกนางคิดทดลองน้ำใจพระมหาชนกว่าจะเป็นเช่นไรจึงถามถึงเหตุผลในการว่ายน้ำข้ามเข้าหาฝั่งจึงเอ่ยขึ้นว่าใครหนอมองไม่เห็นฝั่งก็ยังอุตส่าห์พยายามว่ายน้ำอยู่กลางทะเลท่านมองเห็นประโยชน์อะไรหรือจึงพยายามว่ายน้ำอยู่อย่างนี้เมื่อได้ยินเสียงมีใครถามมาอย่างนั้นพระมหาชนกทรงดำริว่าเราว่ายน้ำข้ามทะเลมาได้7 วันเช้าวันนี้ยังไม่เคยมีใครมาเจรจากับเราเลยนี่ใครกำลังพูดกับเราหนอเมื่อแงนขึ้นไปบนอากาศก็ทอดพระเนตรเห็นนางมณีเมฆคลาจึงตอบว่าเทพธิดาเราไตร่ตรองเห็นธรรมเนียมแห่งโลกและผลของความเพียรฉะนั้นถึงจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายต่อไปมณีเมฆคลาได้ฟังคำของพระมหาชนกแล้วก็รู้สึกเข้าทีดีคำพูดน่าฟังก็ปรารถนาจะฟังคติธรรมคำสอนของพระมหาชนกจึงกล่าวว่าฝั่งทะเลลึกล้นพ้นประมาณไม่ปรากฏแก่ท่านถึงจะพยายามซักเท่าไหร่ไม่ทันถึงฝั่งก็จักตายเสียก่อนพระมหาชนกกล่าวคติธรรมคำสอนว่าเมื่อได้เพียรพยายามแล้วถึงจะตายก็ชื่อว่าตายอย่างไม่เป็นหนี้ใครคือไม่มีข้อผิดค้างให้ใครติเตียนได้ไม่ว่าในหมู่ญาติหมู่เทวดาหรือว่าพระพรหมทั้งหลายเมื่อทำหน้าที่ของลูกผู้ชายแล้วไม่ต้องเดือดร้อนใจภายหลังมณีแม่คลายังไม่ยอมช่วยได้กล่าวต่อไปว่า
3: การพยายามทำการงานที่มองไม่เห็นจุดหมายมีแต่ความลำบากยากเข็ญจนอาจถึงตายได้ในที่สุดจะเพียรพยายามทำต่อไปอีกทำไมพระมหาชนกคิดจะทำให้มณีเมขลาจนต่อปัญญาแล้วพูดไม่ออกจึงกล่าวว่าแม่เทพธิดาผู้ที่รู้ว่าการงานที่ทำไปจะไม่สำเร็จได้ไม่คิดป้องกันอันตรายไว้ก่อนชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตนถ้าเขาละความเพียรเช่นนั้นเสียก็จะได้เห็นโอกาสของความเกียจคร้านเป็นแน่แม่เทพธิดาบางคนมองเห็นผลแห่งความประสงค์ของตนแล้วจึงเร่งทำการงานทั้งหลายถึงการงานนั้นจะไม่สำเร็จหรือไม่ก็ตามแม่เทพธิดาท่านก็เห็นผลของความเพียรเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของท่านแล้วมิใช่หรือคนอื่นๆจมทะเลตายกันหมดเหลือแต่เราเพียงผู้เดียวที่พยายามว่ายน้ำอยู่จึงได้รอดตายได้เห็นหน้าเทพธิดาในบัดนี้เราจักพยายามเพียรต่อไปจักทำความเพียรอย่างที่ลูกผู้ชายควรทำจนสุดกำลังเพื่อข้ามให้ถึงฝั่งจนได้มณีเมขลาฟังคติธรรมของพระมหาชนกแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงกล่าวสรรเสริญขึ้นว่าห้วงทะเลลึกกว้างใหญ่สุดประมาณแต่ท่านก็พยายามว่ายข้ามไปให้ถึงฝั่งสมกับที่เป็นลูกผู้ชายจริงๆขอให้ท่านจงไปถึงที่สมปรารถนาด้วยเถิดครั้นกล่าวดังนั้นแล้วมณีเมขลาก็ถามว่าท่านบัณฑิตผู้มีความเพียรพยายามอย่างใหญ่หลวงข้าพเจ้าจะนำท่านไปเองบ้านเมืองของท่านอยู่ที่ไหนหรือพระมหาชนกตอบว่ามิถิลานครมณีเมขลาจึงช้อนพระมหาชนกขึ้นดุจคนยกกำดอกไม้ใช้แขนสองข้างประคองแนบสวงอกพาเหาะขึ้นไปกลางอากาศเหมือนคนอุ้มลูกรักของตนไปฉะนั้นพระมหาชนกอยู่กับน้ำเค็มนานถึง7วันจนพระวรกายซีดเซียวคลันได้รับทิพยสัมผัสก็ทรงบรรทมหลับลึกถึงที่สุดมณีเมขลาพาพระมหาชนกไปถึงมิถิลานครก็วางลงบนแผ่นหินในสวนมะม่วงในพระราชอุทยานบอกให้เหล่าเทพยดาในสวนช่วยดูแลรักษาพระมหาชนกต่อไปส่วนตนเองก็กลับขึ้นสู่ทิพยพิมาน
4: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้าง

0: วิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเป็นประจำรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจและวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนดีแล้วความว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทคนมีปัญญาดีไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทมักตื่นในเมื่อผู้อื่นหลับย่อมละทิ้งคนโง่เหมือนม้าฝีเท้าเร็วทิ้งม้าไม่มีกำลังไปฉะนั้นและยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่นมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วทำระวังดีแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาทคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมซึ่งได้เลือกสรรแล้วเพื่อให้เกิดความรู้สู่ความเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมตามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
4: แต่เคสเดียวกันนี่แหละเธอไปไหนมาไปทำบุญมาไปให้ทานเหรออูเอ็งรวยขนาดนั้นเอ็งไปให้ทานเลยไปให้แรงกายเป็นทานโอ้ให้เนี่ยไม่เหงื่อแตกเลยเนี่ยโอ้โหแล้วมันแหมยายนี่มันเป็นเนื้อนาบุญให้ฉันจริงๆนะคนเมื่อไหร่ก็ไม่หมดฉันก็ทำบุญใหญ่เลยทำบุญจนกระทั่งรู้สึกว่าจะเลิกทำบุญแล้วนะเนี่ยฉันก็ไปนั่งพักขอไม่ทำบุญช่วงนี้ก่อนได้ไหมขอน้ำดื่มก่อนได้ไหมมันก็ยังบอกขอยกกองนี้อีกกองเตอะอะไรเงี้ยฉันก็เลยสมสารไปยกให้พอยกนะก้าวขาพลาดแวบหนึ่งเกือบตกกระไดเนี่ยอุ้ยเนี่ยบุญให้ทานช่วยไว้นะกึกเดียวไม่ตกเธออย่างเงี้ยเราฟังคนที่สองพูดเราสบายใจกว่าไหมคะเดี๋ยวเราฟังคนที่หนึ่งพูดหัวใจเราสลายเลยเข้าใจหรือยังเพราะนั้นโลกเนี่ยถ้าไม่รู้ธรรมะเนี่ยมันจะเป็นชีวิตที่ดำมืดเข้าใจไหมมันเป็นชีวิตที่สับสนเป็นชีวิตที่ไม่แจ่มแจ้งมันเป็นชีวิตที่ไม่เบิกบานเข้าใจยังแต่คนที่รู้ธรรมะเนี่ยหาความสุขได้ทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอไปไหนเธอไปไหนอ่ะไปให้ทานฮะก็เธอไม่ทำงานเหรอไปให้ทานเข้าใจไหมไปให้อะไรเหรอฉันขายเสื้อผ้าไงก็ฉันก็ไปให้ผ้าเขาอะเอ้าทำไมเธอไม่พูดว่าเธอไปประกอบอาชีพก็ไปพูดให้มันเครียดทำไมเล่าว่าไปทำมาหากินเนี่ยไปพูดให้มันเครียดทำไมฉันตั้งใจว่าฉันจะไปให้เสื้อให้ผ้ากับผู้คนที่เดินผ่านนะฉันติดราคาไปด้วยเวลาใครผ่านมาเชิญค่ะลองใส่ดูสิคะเนี่ยชุดนี้เหมาะกับคุณมากเลยลองดูไหมคะอุ้ยผิวคุณกับสีนี่นะอู้มันขับผิวนวลจริงๆเลยเนี่ยเขาก็เลอเนี่ยเขาก็ลองใส่โอ้เนี่ย150ลดหน่อยได้ไหมได้อู้อยากคุณใส่แล้วคุณสวยเนี่ยคุณเท่าไหร่ได้เลยเขาก็บอกสัก140เอาเลยเอาเลยเลยมีความสุขไหมคะมีความสุขที่เราได้เห็นคนหนึ่งแต่งตัวสวยออกจากร้านเราไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกเครียดว่าขายของอีกละใครมันจะซื้อของช่วงนี้เศรษฐกิจก็ตกต่ำการเมืองก็ยุ่งเหยิงโอ้ยอย่างเงี้ยคิดไม่เป็นไงแต่เราคิดจะให้อ่ะนึกออกไหมเชิญค่าเชิญค่าจะเอาชุดไปปล่อยหลวงหรืองานบอลหรืองานปาร์ตี้มีหมดนะคะอะไรอย่างเงี้ยแค่เขาฟังเสียงเราเขาก็รู้สึกสนุกกับเราใช่ไหมแล้วบางทีก็อาจจะแซวแล้วนะนั่นนี่ยินดีในการให้นะคะเขาอาจจะแซวแล้วให้ฟรีเปล่าคะโอ้ได้เลยค่ะนั่นเพราะเขาก็ให้ฟรีจริงๆนะแล้วบอกเอ้าลองสิคุณกล้าเอาฉันก็กล้าให้อย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็ลองใส่ดูโอ้สวยจริงๆชอบมากเลยเสื้อตัวนี้คุณชอบมากใช่ไหมคุณเอาไปเลยให้ฟรีเลยนะ ไม่เป็นไรวันนี้ฉันได้อดข้าวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณยังให้สตังค์ฉันบ้างฉันก็อาจจะเอาสตังค์ได้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเพราะว่าที่มายืนให้ผ้าให้ผ่อนคนเนี่ยนะก็เพราะว่าจะเอาสตังค์ไปซื้อข้าวกินถ้ายังเหลืออยู่ยังมีเงินเหลืออยู่ก็จะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะคะแล้วถ้ายังเหลืออยู่จะไปส่งค่าเทอมน้องแล้วถ้ายังเหลืออยู่นะก็จะเอาไปทำบุญอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเราอยู่อย่างเบิกบานไหมคะเนี่ยเข้าใจหรือยังแล้วเธอล่ะเธอจะไปทำทานกับเขาหรือเปล่าเนี่ยไปทำอะไรฉันเป็นกรรมกรฉันเรียนจบน้อยฉันให้ได้แค่แรงกายฉันก็จะไปทำงานด้านให้แรงกายให้ดีที่สุดนะคะแต่ได้ค่าแรงน้อยกว่าพวกเธอหน่อยไม่เป็นไรแต่ฉันก็มีความสุขมันเป็นสัมมาอาชีพอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้ทุกอาชีพเลยอาชีพขายผักกาดมันก็คือให้อะไรก็คือให้ผักกาดไงจริงไม่จริงอาชีพยามให้อะไรความปลอดภัยไงแล้วก็ให้ตะเบะด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาชีพหมอล่ะก็ให้การรักษาไงอาชีพครูก็ให้ความรู้ไงใช่ไหมแล้วพวกเธอล่ะมันอาชีพอะไรเนี่ยอาชีพขอพ่อขอแม่เหรอเพราะนั้นเราต้องคิดแล้วว่าเราต้องมีอาชีพละคือเราต้องให้อะไรใครละนึกออกไหมคะเพราะว่าทุกอาชีพต้องให้หมดเลยไงทุกอาชีพต้องให้นะฮะจริงไหมอาชีพเลขาก็ต้องให้ความสะดวกกับเจ้านายให้ความสะดวกกับคนที่มาติดต่ออย่างเงี้ยใช่ไหมคะให้หมดนะฮะมันต้องให้อาชีพขอทานแล้วค่ะอาจารย์ก็ให้โอกาสคนทำบุญไงจริงไหมให้โอกาสคนทำบุญเพราะคนบางคนมันอยากทำบุญแต่มันไม่รู้จะไปทำกับใครนะมีเสื้อเก่าๆผืนหนึ่งอยากจะบริจาคอยากจะทำบุญน่ะจะไปให้ใครก็กลัวเขาจะว่าเราดูถูกเขาแต่มีคนจนคนหนึ่งอ่ะยินดีรับเราก็โอ้โหเอาไปใส่เลยเนอะเนี่ยก็เขาก็ได้ให้โอกาสเราได้ทำบุญจริงไหมคะสรุปแล้วคิดให้เนี่ยเบิกบานไหมคะเอาท่องคาถาเลยจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับ
5: จิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับ
4: เอาเปลี่ยนรับเป็นเอาจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาเพราะได้ให้เธอฝังตัวนี้ไปเป็นคุณธรรมพื้นฐานเลยนะวันนี้อาจารย์มาสอนคุณธรรมพื้นฐานให้เธอนะให้เธอจำแม่นเลยว่ามีอะไรเสียสละไว้ก่อนเพราะการเสียสละภาษาบาลีว่าจาคะเป็นอริยทรัพย์ข้อที่6ยากมากใครทำได้เยี่ยมจาคะนี่เก่งกว่าทานอีกนะทานนี่คือยังมีให้ไงทานนี่คือมีเยอะแล้วแบ่งให้แต่จาคะนี่คือไม่ค่อยอยากให้เท่าไหร่แต่มันจำเป็นต้องเฉียฉลาดอย่างเงี้ยเนาะมันเอาไปต่ออ๋อเพื่อที่จะได้หมดปัญหาอะไรเงี้ยเสียสละนะคะจงให้จงฝึกให้มากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นผู้เสียสละคือมีแต่คนชมเราอะว่าโอ้ทำไมเธอเสียสละอย่างนี้แต่แท้ที่จริงเราฝึกให้จนชำนิชำนาญเข้าใจหรือยังให้เธอลูกเชื่ออาจารย์เชื่อเถอะอาจารย์พิสูจน์ด้วยชีวิตตัวเองพอเริ่มศึกษาธรรมะปั๊บอาจารย์ก็เริ่มจริงเหรอให้เราได้ในจริงเหรออย่างเนี้ยอาจารย์ก็ฝึกเลยไอ้หูจริงๆด้วยบางอย่าง10ปีถึงจะได้ผลบางอย่างนะฮะคือบางทีเราให้ไปลืมเขาละลืมไปละแล้วเขาย้อนกลับมาอีกทีเขาก็กลับมาให้อีกมาในรูปแบบต่างๆนานาฮะเพราะนั้นเธออย่าเป็นคนยากจนนะลูกนะเธออย่าเป็นคนยากจนนะคนตระหนี่จะจนเอาว่าไปดังๆนะย้ำเสียงด้วย
5: คนตระหนี่จะจน
4: เพราะฉะนั้นเวลาความตระหนี่เกิดขึ้นในใจพอโหจนนะมาเอาเนี่ยนะมาเอาตระหนี่มาเอาแล้วไม่เป็นโสดาบันด้วยไม่เป็นพระอริยบุคคลไม่เป็นสาวกของพุทธเจ้าด้วยนะฮะคนตระหนี่จะจนพระพุทธเจ้าเคยสอนพระนางกาลิโคทาว่าดูก่อนนางกาลิโคทาองคุณธรรม4ข้อเนี่ยเป็นองคุณธรรมของพระโสดาบันคือมีความศรัทธาเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วข้อที่4ไม่ตระหนี่อาจารย์คิดว่าพวกเธอจะไม่ตระหนี่แล้วล่ะเธอจะไม่ตระหนี่แล้วล่ะเพราะเธอรู้เสร็จแล้วว่ายิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้เอางั้นท่องคาถาดีกว่าให้เราได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็ว
5: ให้แล้วได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็ว
4: อย่างนี้นะคะท่องคาถาอย่างนี้เวลามีเรื่องบีบคั้นอะไรแล้วต้องให้เนี่ยเราให้เราได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วเนี่ยให้ไปเลยแล้วอย่าไปนั่งรอวันรอคืนนะไม่ใช่ให้เสร็จก็มาได้ตะบัดเดียวบ้างอย่าไปเสียเวลามันเหมือนกับเราเอาถั่วเขียวมาแล้วต้มถั่วเขียวกินเลยก็หมดไปเลยเอาถั่วเขียวมาเพาะเป็นถั่วงอกได้เยอะขึ้นเอาถั่วเขียวมาแล้วไปปลูกมันก็ได้1เม็ด1ต้น1ต้นก็ออกมาอีกเยอะเลยอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังเพราะนั้นยิ่งนานยิ่งได้ผลเยอะระยะเวลาบวกดอกเบี้ยนะให้ท่องคาถานี้นะให้เราได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วระยะเวลาบวกดอกเบี้ยว่าไปเลย
5: ให้แล้วได้แน่นอนแต่อาจบวกระยะทางบวกดอกเบี้ยระยะเวลาบวกดอกเบี้ย
4: เขาไม่ได้ตั้งใจให้มันตลกหรอกนะ
5: ผิดจริงๆ
4: มันพลาดจริงๆฟังธรรมะจำเป็นต้องเครียดไหมคะไม่จำเป็นนะมีความสุขได้ไหมคะในขณะที่มีความสุขฮอร์โมนเอ็นโดฟินก็หลั่งเนาะหัวเราะด้วยโยกตัวด้วยก็เลยไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่นะอะไรเนี่ยหาเรื่องจะโยกตัวอยู่แล้วเนาะทำเป็นหัวเราะนะคะเอาละวันนี้ได้คุณธรรมพื้นฐานคือการให้นะฮะแต่เป็นการเรียนเรื่องทานชนิดที่ได้ผลเลยได้ผลเลยคือสามารถไปสอนต่อได้ว่าการให้มี3อย่างคือวัตถุทานและเวทนานั้นส่วนวัตถุทานก็สามารถให้เป็นเงินก็ได้ของก็ได้ร่างกายก็ได้ความรู้ก็ได้อย่างเงี้ยเราสามารถสอนได้เลย2ทําให้ดูมั้ยคะทําให้เขาดูให้เขาเห็นเลยให้เขาเลยอย่างนี้นะคะนี่คือการศึกษาธรรมะที่ได้ผลไปเลยแล้วชีวิตพวกเราเนี่ยจะบวชเลยได้มั้ยเนี่ยมันบ่ได้เพราะฉะนั้นไปให้ทานซะก่อนแต่ต้องให้อย่างถูกต้องเอาทีนี้ต่อไปพระพุทธเจ้าสอนว่าการเลือกให้อันพระสุคตทรงสรรเสริญไหนลองว่าสิ
5: การเลือกให้อันพระสุคตทรงสรรเสริญ
4: หมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่ใช่ว่าให้เราได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วว่าแล้วเราก็ให้เล่ากับเพื่อนอย่างเงี้ยมันผิดแล้วอะทุกวันนี้ชอบเลี้ยงวันเกิดกันไงใช่ไหมกินเหล้าอย่างเงี้ยก็พิชชุนีฉอนฮื้อๆตามไงเนี่ยนะก็ไปให้ทานก็โดยการให้เหล้าผิดไหมเพราะนั้นให้ต้องเลือกให้เลือกให้ยังไงเลือกให้สิ่งที่ควรแก่บุคคลที่ควรในเวลาอันควรจริงไหมสิ่งที่ควรเช่นเรามีเสื้อเก่าๆเราควรจะไปให้คุณนายหรือให้คนจนเสื้อเก่าๆให้คนจนนะคะแต่เรามะม่วงของเรานี่แพงมากเลยนะมันออกมาเนี่ยเราได้มะม่วงมาหลายลูกเราก็ไปแบ่งให้คนจนลูกนึงให้คนรวยอีกลูกนึงได้เพราะว่าคนรวยคนนี้ได้มะม่วงอร่อยเนี่ยเขาไม่ว่าเราหรอกแต่ถ้าเอาเสื้อเก่าไปให้เขานี่เขาด่าเราตายเลยถูกไหมสองเราให้เกียรติคนรวยนึกออกไหมฮะเขารวยกว่าเราไงเราก็ให้เกียรติเขาคุณนายคะโอ้ยคุณนายนี่บารมีเยอะจริงๆนะคะแต่คนมีบารมีเนี่ยไม่ได้ทานมะม่วงอร่อยอย่างนี้นะคะมะม่วงฉันนี่อร่อยมากค่ะแต่ไม่ขายนะคะอยากให้ชิมเฉยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปให้มะม่วงกับเขาชิมเขาก็รู้สึกเป็นมิตรไมตรีกับเราทั้งนั้นที่เรายากจนกว่าเขามากแต่เขาก็ดูว่าเราเป็นคนใจใหญ่ชอบให้แล้วเขาก็เริ่มมีน้ำใจกับเราเข้าใจไหมฮะเราต้องเลือกให้ไม่ใช่ว่าบทจะให้ก็ให้ไปเลอะไปเรื่อยไม่ใช่ก็ต้องรู้จักเลือกให้ในเวลาที่ควรให้ด้วยจริงไหมคะคุณนายเขากำลังคุยกับสสอยู่เนาะเขากำลังคุยกันเรื่องธุระสำคัญแล้วก็เป๋อเข้าไปเอามะม่วงเข้าไปเอามะม่วงมาให้อย่างเงี้ยน่าเกลียดไหมเขาก็มองหน้าเราแบบอ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยนะไม่มีบารมีไม่ได้กินหรอกนะโอ้อะไรเนี่ยอ๋อก็พูดตามที่ภิกษุณีสอนให้พูดนะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องฉลาดในการให้นะคะต้องรู้จักจังหวะเวลาจริงไหมตอนนี้อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังสอนธรรมะพวกเธอใช่ไหมถ้ามีใครสักคนหนึ่งชงมาม่ามาคลานเข้ามาถวายอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเอามาทำไมเนี่ยถวายทานมันหมดเวลาฉันแล้วนะโยมเอาไว้พรุ่งนี้ก็เอาไว้พรุ่งนี้แล้วมันทำไมมันต้องรีบมาให้วันนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นการให้อะไรถ้าไม่ถูกกาลเทศะมันกลายเป็นวุ่นวาย มันกลายเป็นทำดีแล้วไม่ได้ผลดีเพราะนั้นบางทีเราทำอะไรกับพ่อกับแม่เราให้สังเกตดูถ้าเราทำอะไรเหมือนเราอุ้ยวันนี้ทำดีกับมัมมัปป้าป้าเนี่ยแต่พอทำเสร็จแม่เราหน้ามุ้ยมุ้ยเสร็จเราเนี่ยแสดงว่าเราโง่โง่แล้วเข้าใจไหมฮะเราทำอะไรไม่ค่อยเข้าท่าแล้วเราเขาจะมีเสียงจุ๊จุ๊แจ๊ะอะไรขึ้นมาได้ไหมอะไรกันลูกแสดงว่าเราชักไม่ค่อยฉลาดนะต้องรีบเข้าวัดรีบมาศึกษาธรรมะก่อนทำดีไม่ใช่ง่ายนะฮะต้องศึกษาก่อนเนาะอ้าวการให้ต้องเลือกให้และการให้อภัยเนี่ยได้เป็นเงินเป็นทองได้ไหมเราให้อภัยเขาแล้วเราได้เงินอย่างเงี้ยใครว่าได้ยกมือขึ้นใครว่าไม่น่าจะได้ยกมือขึ้นยกเลยยกเลยไม่ต้องกลัวไม่น่าจะได้ใช่ไหมคะเอาทุกวันนี้เธอขอตังค์แม่เธอไหมขอแม่ให้ไหมแม่ก็ให้ตังค์เธอใช่ไหมเธอกับแม่ทะเลาะกันด้วยความเข้าใจผิดนะแม่ก็ด่าเราแบบเสียหายมากเราก็โกรธแม่มากเราไม่ผิดเรายืนกรานว่าเราไม่ผิดแม่ก็บอกแกนั่นผิดโกรธมากทะเลาะกันรุนแรงแม่ก็บอกมึงผิดออกบ้านไปโอ้โหไปไม่ไปไล่กันขนาดนี้มันโอ้ยก็เราไม่ผิดอ่ะให้มันตายไปรู้ไหมเก็บเสื้อผ้าพอกำลังจะออกบ้านแม่เราก็มาหน่อยๆนะเออลูกแม่เพิ่งรู้ว่าแม่ผิดเองกระเป๋าสตางค์แม่อยู่กับเพื่อนมันติดกระเป๋าเพื่อนไปเพื่อนโทรมาบอกลูกไม่ได้ขโมยของแม่หรอกโล่งไหมให้อภัยเลยไหมหรือว่าบุญคุณต้องตอบแทนแค้นนี้ต้องชำระบุญคุณต้องตอบแทนแต่ความแค้นต้องให้อภัยนะคะแม่มาขอโทษเราแล้วเนี่ยเราควรจะให้อภัยไหมคะให้เลยแม่เราเป็นคนปกติไม่ง้อใครไม่เคยขอโทษใครแต่คราวนี้เขาเห็นเราหิ้วกระเป๋าจะออกจากบ้านจริงๆนะเขาก็บอกลูกแม่ขออภัยพูดไม่ค่อยออกหรอกถ้าเราจะมาเล่นบทหนังจีนว่าแค้นนี่ต้องชำระสมมตินะเราก็เดินออกบ้านไปเลยเนี่ยมันรุ่งขึ้นเราไม่มีสตังค์ไปโรงเรียนแล้วจริงป่ะแต่ถ้าเราทำเป็นนะทำเป็นค่ะแม่หนูให้อภัยแม่แอนหล่อแท้ที่จริงเราอยากได้เงินไปโรงเรียนพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใช่หรือเปล่าแสดงว่าการให้อภัยได้เงินไหมคะชัดไม่ชัดตัวอย่างง่ายๆถ้าตัวอย่างรุนแรงกว่านี้ก็คือเราโกรธเขาแล้วเราก็จ้างฆ่าเลยนึกออกไหมเราจ้างค่าเลยเราโกรธเขามากแต่พอดีเขาก็ขอโทษเราเราก็เลยยุติการจ้างค่าอย่างงี้นะผลปรากฏว่าถ้าเราฆ่าเขาเนี่ยลูกเขาก็จะฆ่าเราเข้าใจไหมฮะเพราะว่าลูกเขารู้เนี่ยมันทะเลาะกันแล้วเราเตรียมจ้างคนฆ่าเขาแต่ลูกเขารู้แล้วลูกเขารู้เลยจะต้องจ้างคนมาฆ่าเราอีกเนี่ยสรุปแล้วมันตายทั้งคู่หรืออาจจะตายมากกว่านั้นแล้วไม่ได้เลยจริงไหมแต่พอเราให้อภัยเขาอย่างเงี้ยให้อภัยเขาปุ๊บนายคนนี้ก็เลยไปทำมาหากินได้เงินเดือนต่อไปไหมคะเหมือนเราให้สตังค์เขาเลยจริงไหมแล้วตัวเราเองไอ้ลูกมันก็ไม่ฆ่าเราใช่ไหมตัวเราเองก็เลยได้เงินเดือนต่อไปไหมคะเข้าใจหรือยังสรุปแล้วการให้อภัยได้ชีวิตด้วยได้เงินได้ทองอีกหลายล้านด้วยจริงไหมจริงสมมติว่าเราแค้นกันไปแค้นเรายิงมึงยิงกูเนี่ยตายเลยไม่ได้เลยสักบาทนึงใช่ไหมแต่พอโอเคให้อภัยเนี่ยเราให้อภัยกันตอนอายุ20เนี่ยแล้วเราก็มีชีวิตมาจนถึงอายุ60เนี่ยโอ้โหเราได้กี่ล้านเนี่ยนึกออกไหมเงินเดือนเนี่ยคูณออกมาได้ตั้งกี่ล้านใช่หรือเปล่าชัดไม่ชัดสรุปแล้วให้อภัยได้เงินให้อภัยได้ของให้อภัยได้เพื่อนให้อภัยได้มิตรให้อภัยได้อู้เยอะแยะให้อภัยดีกว่าไหมคะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มว่าต่อไปนี้พูดดังๆต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะหมั่นให้อภัย
5: จะหมั่นให้อภัย
4: แล้วก็จะนึกในใจ
5: แล้วก็จะนึกในใจ
4: มาเดี๋ยวก็คงได้อะไรสักอย่างนึง อย่างน้อยที่สุดก็ได้ความสุขเข้าใจไหมลูกเราให้อภัยแล้วได้ความสุขนะคะแล้วก็ได้อาจจะได้เพื่อนได้อะไรกลับมาอีกจริงไหมคะมันเลวเลยเนี่ยมันเลวมากแล้วมันผิดด้วยนะฮะมันผิดซึ่งเราคิดว่ากูไม่คบมึงอีกต่อไปแล้วนะกูมึงกับกูพ่ออะไรนะ หนีไปละแต่คิดถึงมันทีไรก็เจ็บปวดนึกออกไหมทีนี้มันก็โทรศัพท์มาคือว่าขอโทษนะคือขอโทษนะรู้ว่าผิดไปแล้วนะคือว่าพูดไม่เก่งนะแต่คือว่าขอโทษนะเราก็อยากจะเขกหัวมันมากเลยนะเนี่ยมันนอกจากจะเลวแล้วมันยังโง่อีกแล้วมันยังอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกให้อภัยนะแล้วเธอก็อย่าไปทำผิดอย่างนี้อีกเนอะไม่ทำแล้วดีละแล้วก็เธอก็อยู่ในประเทศของเธอนั่นแหละนะอยู่คนละเขตน่ะดีแล้วแต่ยังไงใจเราโล่งกว่าไหมคะแต่ถ้าเราไม่ให้อภัยนี่มันจะเกิดอาการเดี๋ยวคิดงุ่มงำเข้าใจไหมฮะมันมาเขาเรียกมันมาปล้นความสุขในชีวิตเราไปอ่ะเข้าใจยังเพราะนั้นต่อไปนี้เราจะเป็นคนที่พร้อมที่จะให้อภัยคิดที่จะให้อภัยแล้วก็อยากให้อภัยจริงไม่จริงเพราะเราฟังเห็นคุณค่าของการให้อภัยใช่ไหมคะชัดไม่ชัดพรุ่งนี้เก็บของกลับบ้านได้แล้วมั้งเนี่ยได้อริยทรัพย์เจ็ดประการไปแล้วได้โอ้ล่ำได้รวยหลักการล่ำรวยเนี่ยการให้ทานเนี่ยนะคะเอาต่อไปให้ธรรมะได้เงินมีไหมคะโอ้เขาเทศไปเนาะเปิดซองดูนักเหลือเงินเดือนห้องก่อนรุ่นนี่อะไรเงี้ยนะคะให้ธรรมะได้ของมีไหมคะเอาไปเทศแล้วก็ได้ของเยอะเลยนะฮะให้ธรรมะแล้วได้ที่ดินมีไหมโอ้มีคนเอาที่ดินไปถวายหลวงปู่หลวงพ่อเนาะโอ้ยฟังธรรมแล้วศรัทธาสรุปแล้วให้อะไรรวยที่สุดเนี่ยการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเข้าใจหรือยังเพราะนั้นเราเป็นเด็กมีบุญไหมคะที่ได้มาศึกษาธรรมะตั้งแต่วันนี้แล้วเราก็จะได้ไปให้ธรรมะพอเราให้ธรรมะเราก็จะรวยอย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะเป็นคนมีบุญอย่างรวดเร็วจริงไม่จริงวันนี้ได้ฟังแค่นี้ก็พอละมั้งพอหรือยังเอายังไม่พออีกพวกเราเนี่ยอาจารย์จะถือว่าเป็นผู้นำนะถือว่าเป็นผู้นำเป็นผู้นำบุญนะคะเป็นผู้นำที่จะไปเผยแผ่คำสอนพระเจ้าต่อไปเพราะนั้นอาจารย์สอนอะไรพวกเราต้องมันใส่ใจแล้วก็จำเลยนะจำให้มันกลับไปจดไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่จดก็ได้เดี๋ยวแจกหนังสือให้ก็ได้แต่ว่าที่สำคัญคือบันทึกไว้ในใจชัดเจนแล้วก็มุ่งที่จะไปทำตามเลยนะแล้วพอพวกเธอทำตามนะชีวิตพวกเราก็จะประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะการให้อภัยมีหลักด้วยนะฮะให้อภัยเมื่อเขามาขออภัยฟังให้ดีนะคือถ้าเขารู้ว่าเขาทำผิดแล้วเขากลัวจะมีภัยอันตรายจากเราเขาก็เลยมาขอให้เราเนี่ยหยุดการมีภัยกับเขาอย่ามีภัยกับฉันเลยจงให้อภัยฉันเถิดเราจึงให้อภัยเขาแต่ถ้าเขาทำชั่วมากๆนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้มาขออภัยเราก็ไม่ต้องเดินทางไปว่าฉันเอาอภัยมาให้เธอไม่ต้องนะคะเราก็นิ่งๆสงบพอเราสงบเขาก็จะรู้ตัวว่าเขาผิดซึ่งเขาต้องมาขอโทษมาขออภัยแต่ถ้าเราสงบแล้วเขาก็ว่าเราโง่เราแพ้ก็ไม่เป็นไรก็สงบต่อไปเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าในขณะที่เรารู้ว่าคนอื่นโกรธเนี่ยเราจงสงบเพราะถ้าเราสงบจะเป็นการช่วยคนคนนั้นและช่วยเราด้วยคือช่วยเราไม่ให้ทำบาปแล้วก็ช่วยคนนั้นไม่ให้ทำบาปเพิ่มเป็นการทำประโยชน์ให้ทั้งตัวเองและคนอื่นแต่พระพุทธเจ้าก็สอนอีกว่าแต่คนทั่วไปจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้แพ้เราเนี่ยเป็นคนโง่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะโง่ไม่ใช่โง่เพราะปากคนจริงหรือเปล่าถ้าขืนใครว่าเราโง่แล้วเราโง่เลยนี่ยุ่งไหมคะยุ่งไหมคะโหยุ่งมากเลยนะอยู่ดีๆมีคนมาไอ้โง่เท่านั้นแหละเราโง่เลยดีมีคนมาไอ้โง่เท่านั้นแหละเราโง่เลย

0: เรามั่นใจและมีความสุขที่เราได้ทำตามคำสอนพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเขาโกรธตะบึงตะบอนเขาปุ้งบ้างบ้างเราสงบเข้ามาขออภัยเราก็คุยกันว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้สรุปแล้วเท่าที่ฉันดูเหตุการณ์เนี่ยเธอผิดอยู่3ข้อฉันผิด2ข้อตรงนี้ใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าใช่เพราะนั้นส่วนที่ฉันผิด2ข้อฉันขอโทษเธอจงให้อภัยฉันส่วนที่เธอผิด3ข้อน่ะเธอจะทำอย่างไรเขาก็บอกฉันก็ขอโทษเธอนะก็บอกตกลงฉันให้อภัยเขาก็จะดูเราเป็นคนฉลาดจริงหรือเปล่าเข้าใจหรือยังแต่ถ้าไปถึงว่าล้มเลยนะแล้วเขาก็เดินมาถึงเขาก็ตบหัวแล้วขออภัยเน้ออย่างเงี้ยนะแล้วเราให้อภัยเขาก็ดูเราเป็นคนโง่จริงๆเข้าใจไหมฮะก่อนจะให้อภัยก่อนจะอะไรกันเนี่ยควรจะคุยกันก่อนว่าเรามาทะเลาะกันนี่มันเข้าใจผิดอะไรกันจะเห็นได้ว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเหมาะกับคนมีปัญญาไม่ใช่เหมาะกับคนที่เอาแต่ใจตัวเองไม่ใช่เหมาะกับคนโง่คำสอนพุทธเจ้าไม่เหมาะกับคนโง่คำสอนพุทธเจ้าเหมาะกับคนที่รู้อะไรเป็นอะไรควรทำอะไรเวลาไหนเป็นธรรมะของผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้ชุมชนอย่างนี้นะคะเนาะเอาเป็นว่าวันนี้สอนเรื่องให้ทานแล้วก็แจ่มแจ้งชัดเจนไปเลยแล้วก็รู้แล้วว่าการให้ที่ดีที่สุดคือให้ธรรมะเป็นฐานเพราะฉะนั้นกิจสำคัญของเราคือเราต้องมาศึกษาธรรมะโดยด่วนแล้วเอาธรรมะไปให้กับสังคมเราไม่ต้องกลัวจนอย่างเงี้ยนะคะชัดไม่ชัดถ้าสังคมทั้งหมดเนี่ยมีความรู้อย่างนี้ฮะจะอยู่กันอย่างสงบร่มเย็นแล้วก็ไม่กระเสือกกระสนทุรนทุรายกันเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เราไม่มีความรู้ในทางธรรมะเราก็เลยไปแสวงหาความสุขจากการกินจากการดมจากการฟังจากการดูนะดูฟังดมกินสัมผัสกายเนี่ยเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเราเลยต้องหาเงินเยอะๆหาเงินเยอะๆหาเงินเยอะๆแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันแล้วไม่เห็นมีความสุขสักทีนึงมีแต่ความเครียดมีแต่ความเหี่ยวแห้งมีแต่ความวุ่นวายสังคมมีการโกหกหลอกลวงวันนี้อาจารย์สอนแค่นี้ก่อนนะลุงนะธรรมะนะธรรมดาเนี่ยทำดีเนี่ยมีกุศลนะทำดีๆเนี่ยทุกคนควรศึกษาทำดูๆแล้วลึกล้ำเกินตำราทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเพราะนั้นฟังเรื่องทานก็ต้องไปให้ทานนะคะคืนนี้เราก็จะไปให้ทานคือเราจะให้ความสงบกับเพื่อนเราจะไม่พูดมากเราจะไม่กวนเพื่อนเราจะให้โอกาสเพื่อนได้นอนพักอย่างสงบเสงี่ยมแล้วเราก็จะให้ความสุขกับนักบวชคือให้เขาไม่ต้องมาคอยตรวจตราเหมือนทหารเกณฑ์นะคะไม่ต้องมายืนคุมเงียบเงียบหลับเดี๋ยวนี้เงียบไม่ต้องนะเราก็อยู่กันเงียบๆอยู่กันอย่างสงบนะลุงนะที่นี่คือวัดเนาะที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนที่จะเอาหมอนมาไล่ตีไล่ฟาดกันนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ขออนุโมทนาสาธุการขอคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่พวกเราได้บำเพ็ญมาหลายภพหลายชาติจงได้ช่วยอำนวยอวยผลให้พวกเราเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจเบิกบานผ่องใสมีสติปัญญาล้ำเลิศศึกษาพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอย่างมีความสุขทรงจำแม่นยำปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์ได้รับผลเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนาในสิ่งที่หวังในทางที่ดีและขอให้พวกเราช่วยกันชักชวนผู้อื่นให้มาดูให้มาเห็นความจริงที่มีประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัด บริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัดชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็ก

ร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร

0: คือทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิ
1: ความเห็นถูกต้องชอบธรรมนั้นต้องมีความรู้ทั่วถึงในอริยสัจสี่ได้แก
0: ่หนึ่ง
1: มีความรู้ในทุกข
0: ์ว่าโดยย่อคืออุปทานนขันธ์ห้าหรือความหลงติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้า

0: ุกว่าความดับตัณหา3ได้คือความดับทุกข์ที่แท้จริงคือนิโรธหรือนิพพานควรกระทำให้แจ้งความดับทุกข์หรือนิพพานด้วยอริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญา
1: 4มีความรู้ในอริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญกระทำให้มาก
0: 2สัมมาสังกัปปะความคิดถูกต้องชอบธรรมได้แก่คิดออกจากกามคือคิดเป็นอิสระจากความติดใจเพลิดเพลินในรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสกายที่ถูกใจ
1: คิดไม่พยาบาทปองร้าย
0: คิดไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น
1: 3สัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องชอบธรรมได้แก่
0: เจตนางดเว้นจากการพูดโกหก
1: เจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดเจตนางดเว้นจากการพูดหยาบคาย
0: และ

0: เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการแย่งของรักของหวงของผู้อื่น
1: 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพถูกต้องชอบธรรมได้แก่อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสียประกอบการเลี้ยงชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น
0: 6. สัมมาวายามะความภาคเพียรถูกต้องชอบธรรมได้แก่ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น
1: ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
0: ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
1: ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูลย์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
0: 7. สัมมาสติความระลึกรู้ถูกต้องชอบธรรมได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมตามดูตามเห็นกายคือกองดินน้ำไฟลมในกองดินน้ำไฟลมอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้ทั่วถึงในอริยสัจ4พร้อมกับสติระลึกรู้กำจัดอภิชฌาความโลภใจและกำจัดโทมนัสความเสียใจในโลกออกเสียได้ตามดูตามเห็นเวทนาความรู้สึกในความรู้สึกอยู่มีความเพียรเผากิเลส

0: ติดใจเพ่งเล็งอยากได้และกำจัดโทมนัสความเสียใจในโลกออกเสียได
1: ้ย่อมตามดูตามเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้ทั่วถึงในอริยสัจ4พร้อมกับสติระลึกรู้กำจัดอภิชฌาความโลภติดใจเพ่งเล็งอยากได้และกำจัดโทมนัสความเสียใจในโลกออกเสียได
0: ้ย่อมตามดูตามเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้ทั่วถึงในอริยสัจ4พร้อมกับสติระลึกรู้กำจัดอภิชฌาความโลภติดใจเพ่งเล็งอยากได้และกำจัดโทมนัสความเสียใจในโลกออกเสียได
1: ้ 8. สัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นถูกต้องชอบธรรมจะเกิดได้ต้องมีอริยมรรค7ข้อแรกเป็นเหตุ
0: ต้องมีอริยมรรค7ข้อแรกเป็นองค์ประกอบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
1: ในบรรดาทางทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8เป็นทางประเสริฐสุดในบรรดาสัจจะทั้งหลายอริยสัจ4ประเสริฐสุด
0: ในบรรดาธรรมคือสิ่งที่ทรงอยู่ทั้งหลายวิราคะคือความคลายความติดใจประเสริฐสุดในบรรดาผู้มีสองเท้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าผู้มีดวงตาเห็นธรรมประเสริฐสุดท่านทั้งหลายจงดำเนินตามทางนั้นอันทำให้มารและเสนามารหลงทางได
1: ้ท่านทั้งหลายดำเนินตามทางนั้นแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เราตถาคตได้ตรัสรู้ธรรมอันถอนลูกศรคือกิเลสเสียได้แล้วจึงบอกแก่ท่านทั้งหลายความเพียรเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายพึงทำเองตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางท่านทั้งหลายดำเนินตามอริยมรรคมีองค์8นั้นแล้วเป็นผู้เพ่งพินิจย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมา

FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากแสงธรรมส่องทางชีวิตจากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนโกรธจะทำลายสิ่งใดสิ่งนั้นแม้จะทำยากก็ดูทำง่ายไปหมดคนมักโกรธมีผิวพรรณเศร้าหมองคนมักโกรธเป็นผู้เสื่อมฝากไว้ในใจคุณด้วยนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: มาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ